0: ได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดได้มีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิษาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
4: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
3: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นการนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น. พื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

0: สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วซึ่งขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบิลให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJPขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกุมประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
4: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียส

0: ซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็ก Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24 และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริล่ากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง งจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.86 เมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.84 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 น.
2: 1 นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
10: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนั้นมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆนี่ท่านผู้ฟังคงจะหลับนะฮะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นแล้วครับว่าเรามีที่มายังไงและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราจะไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะฮะแล้วก็มีความรู้ว่าอ้วมาเมืองไทยเนี่ยอ้วซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าอ๋อ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเรานั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาออกกลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ๋อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสต้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
16: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
15: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
17: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคืนมาอย่างไรที่ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบรสชาไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
15: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที หนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
19: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับแล้วก็

0: สิ่งแรกและสิ่งสำคัญครับ
1: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวนหนึ่งลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
0: เป็นโดรนที่ได้พระราชทานมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับได้มอบให้กับกองทัพเรือโดยที่กองทัพเรือเนี่ย

0: ความพร้อมนะครับแล้วก็เตรียมการไว้ตลอดครับ
1: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
4: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลสุรินทร์ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร์
3: ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
4: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีคนแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมาพึ่งการล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็อาจจะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
3: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิตสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
6: ในทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะนะครับเหรียญทองสิบแปดเหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่สิบสามเหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลอบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่ตั้งชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
5: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
6: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับนะครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามาถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะแข่งขันต่อไป
5: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำซาบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำซาบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโกณฑัญญพราหมณ์ก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนะพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยสี่กรรม 1,000 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนะพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนะพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนะพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดี เกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพรามดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัจฉิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรณ์เรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1เสื่อมยศ1 สรรเสริญ1นินทา1สุข1ทุกข์1ธรรม8ประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกธรรม8ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิความว่าได้ยินว่าในระหว่างทาง

ณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลาย

เราอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลก8คือโลกธรรม8โลก9คือสัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตัสสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตัสสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุ
ณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่คำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: การคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาณตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านชื่นเพและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเราฉันในนามของผู้ต้องขังพันทศสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
3: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาทรวมทั้ง สิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
4: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆด้วยคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นและถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งเป็นในผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นพวกผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษนี่สูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพวกท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยนะหมายเซตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากสมรภูมิเนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็เป็นวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีดีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา อย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นนะครับท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้คนโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์งานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคเช้าวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์กับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ูรณ์ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400ปีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
9: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคะเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายศิลป์อายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เราขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพ่อกันเด
12: ้อปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
13: ์คุณทราบ
14: สำนัก ักงานคอปพอมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพอ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพอจังหวัดทั่วประเทศคอปพอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
15: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จําเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
16: เมื่อเกิดภัยพิบัติรู้ทันช่วยลดความเสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนจากภาครัฐผ่านซีบรอดแคสต์ข้อความฉุกเฉินส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเพื่อน LINE Alert ที่แอด LINE Alert และดาวน์โหลดแอป Thai Disaster Alert ทั้งระบบ iOS และ Android ติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนนิรภัย1784รู้เร็วเตรียมพร้อมปลอดภัยกว่าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชา
17: กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางเพราะเมื่อรถประสบอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะช่วยฉุดรั้งไม่ให้ร่างกายกระแทกกับอุปกรณ์หรือผู้โดยสารคนอื่นป้องกันการกระเด็นออกนอกรถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บได้ด้วยเหตุนี้เองนะครับการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งจึงจำเป็นอย่างยิ่งเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
19: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนอง
20: เปิดแล้วนะคะนิตาไอบูทีคลินิกแว่นตาโดยจักษุแพทย์สาขาจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงธนิตาจากนิตาไอบูทีนะคะวันนี้ขอมาแนะนำคลินิกแว่นตาให้กับชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะนิตาไอบูทีคลินิกแว่นตาที่ดูแลโดยจักษุแพทย์จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติควบคู่ไปกับการวัดสายตาประกอบแว่นค่ะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานค่ะนิตาไอบูทีคลินิกแว่นตาที่หมอจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถเข้ามารับบริการได้ตลอดเวลาโดยมีจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรคอยดูแลเรื่องสายตาของคุณอยู่ใกล้ๆค่ะสามารถตัดแว่นกลับบ้านไปได้อย่างอุ่นใจและสบายใจเลยนะคะนิตาไอบูทีตั้งอยู่ข้างเซเว่นตลาด5แยกติดกับโรงพยาบาลสุทธาเวชเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายพบแพทย์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร088-829-8000ขอบคุณค่ะ
21: เมื่อประเทศชาติประสบภัยนักรบต้องไม่โดดเดี่ยวผู้ปกป้องแผ่นดินต้องไม่สิ้นกำลังใจพี่น้องชายแดนต้องไม่เดียวดายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงจัดตั้งผ้าป่าช่วยชาติเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติและปกป้องแผ่นดินร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 774-0601-411 ชื่อบัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคุณค่าความเป็นคน ดำรงตนมีศักดิ์ศรีสร้างสรรค์แต่ความดีประกาศค่าความเป็นคนคุณค่าประชาธิปไตยเราคือไทยอย่าสับสนอย่าขายวิญญาณตนจนหลงลืมความ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญรับฟังรายการบ้านเกิดเมืองนอนดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญรับฟังครับ

0: ไม้ทางเดินโดน
1: แคนอีสานมีเสียงพินเป็นสัญลักษณ์อีกเสียงแคนสนอนักระลื่นหูเสียงปูงลางครวนครางมาน้ำตาพลูหมอลำกรอนหมอลำหมูม่วนชื่นใจเสียงพินแคนเป็นตัวแทนความทุกข์ยากชาวอีสานหลายหลากต้องหมุนไหมถึงฟ้าเหี้ยมแผ่นดินโหดเหือดน้ำใจแต่อีสานก็ไม่ไร้ซึ่งคนดีสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่เข้าโรงพักแพ่งในภาคอีสานลุ่มน้ำโขงซีมุ่นและพี่น้องภาคกลางภาคเหนือทุกผู้ทุกคนครับวันนี้รายการบ้านเกิดเมืองนอนของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนาคุณทวีผลคำนวณดำเนินรายการครับมีดร.เอกภาพพลซื่อเป็นผู้ร่วมรายการโฟนอินเข้ามาทุกวันอาทิตย์ครับวันนี้เช็คการบ้านก่อนครับอบต.ขอนแก่นลิงก์สัญญาณเข้ามาแล้วครับกาฬสินธุ์ตามเคยเปลี่ยนผอ.ใหม่แล้วไม่ยอมลิงก์สัญญาณนะครับเช็คการบ้านเด้อผอ.สุจิตาค่ะเจริญชัยภูมิอาทิตย์นี้ก็ไม่ลิงก์สัญญาณนะครับผอ.เพชรรัตน์ระวังหาผอ.มวยวังระหานครราชสีมาแม่ทับใหญ่ทางอีสานใต้นะครับส่งสัญญาณไปถึงภาคกลางนะครับทาง AM FMบึงการไม่เข้าสัญญาณมหาสารคามต้นสัญญาณจังหวัดเลยนะครับผอ.นุชิตนุรัตพรมดีนะครับทั้ง FM AM ด่านซ้ายเข้าก่อนเพื่อนครับท่านผอ.ณภัทรยอดกลางขอขอบคุณ AM 109 109 909กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สกลนครสม่ำเสมอนะครับท่านผอ.พิชัยศิริสมและทีมงาน 91.25 เมกะเฮิรตซ์หนองคายท่านพ่อประมุขไทยเสถียรเกษียณนะครับในช่างอาวุโสในช่างตอนธีรวัฒน์พัฒมาลิสานะครับรักษาการผู้อำนวยการขอขอบคุณนะครับท่านตอนรักษาการ AM 90.5 FM 90.5 และ AM 810กิโลเฮิรตซ์นะครับน้องบัวลำพูพ่ออ้อน้อยนะครับศิริสมท่านพิชัยเช็คการบ้านด้วยนะครับหรือท่านพ่อพี่ชัยไม่ทำการบ้านอุดรธานีท่านพ่อกิตติพงศ์ถวายชัยยังไม่เข้านะครับขอขอบคุณทุกสถานีในลุ่มน้ำโขงชีมูลที่ได้ส่งสัญญาณซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคอีสานแล้วก็ครอบคลุมทั้งพื้นที่ในภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือที่ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมืออย่างดีจากด้านซ้ายนะครับและประเทศลาวด้วยแล้วก็มีทางอีสานใต้นะครับอีสานใต้อีสานกลางพร้อมพรั่งนะครับในการรายงานข่าวสารข้อมูลวันนี้ตั้งแต่เช้าผอ.ลุ่มน้ำชีณัฐวุฒิพันธุรายงานสถานการณ์น้ำเข้ามาเมื่อวานฝนตกประมาณ 60-70% ในลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีก็ประมาณ 60% อีสานใต้ก็ 60% ปริมาณน้ำเขื่อนก็ขยับขึ้นพอประมาณนะครับส่วนดินฟ้าอากาศตอนนี้ฟ้าโล่งโปร่งใสแต่คาดว่าตอนเย็นฝนจะมาอีกตามปกติน้ำในกรุงเทพมหานครนะครับน้ำในกรุงเทพมหานครปรากฏว่าฝน

0: ลอลงแล้วน้ำก็เริ่มลดแล้วเพราะผู้ว่ากทมชัดชาติสิทธิพันธ์ก็เริ่มออกจากง่ายแล้วครับกบออกจากหู้แล้วแต่กี่ห้องเอฟเพราะน้ำท่วมดังบ่เห็นนี่ยังน้ำท่วมเขาจังเห็นน้ำท่วมเขาจังเห็นใบวี่น้ำท่วมโล่งสีเห็นแต่แก่ผู้อยู่อักลากวันนี้เบื้องต้นนะครับสิให้ฟังกระทู้อสร้อยเอ็ดครับสอสอร้อยเอ็ดเอกรัฐคนซื่อเป็นทรงขีบเข้ามา2นาทีกลัวเห็นความเดือดร้อนของประชาชนอยากให้พี่น้องได้รับฟังว่าสสบ้านเพื่อนเฮ็ดจังได
1: ๋อบต.พับพาพื้นที่บริเวณนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำจากแม่น้ำชีกัดเซาะตะลิ่งกินมาเกือบครึ่งถนนสุ่มเสี่ยงที่จะพังทลาย
0: เอาไหมครับเพราะว่าผมเปิดไปแล้วมันไม่ได้เริ่มต้น
1: เกิดอุบัติเหตุส่งผลต่อชีวิต
0: เอาไม่ได้ครับเดี๋ยวครับสเอกลักษณ์พ้นซื่อแล้วผมเปิดทดสอบแล้วมันบ่ได้จากเริ่มต้นนะครับเอาไม่ครับ
1: และทรัพย์สินของประชาชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่และดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนโดยเร็ว
0: ได้ที่แล้วครับ
1: พ้นซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2พักก้าธรรมวันนี้ขอหารือท่านประธานถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3เรื่องครับเรื่องแรกผมได้ลงพื้นที่ถนนและพนังกั้นแม่น้ำชีบริเวณบ้านหนองแก่งไปยังบ้านวังยาววังเจริญตำบลพับพาอำเภอเชียงขวัญร่วมกับนายสุดใจโยธิบาลนายกอบต.พับพาพื้นที่บริเวณนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำจากแม่น้ำชีกัดเซาะตะลิ่งกินมาเกือบครึ่งถนนสุ่มเสี่ยงที่จะพังทลายอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผมจึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและพิจารณาก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนพร้อมพนังกั้นน้ำในบริเวณดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและป้องกันความเสียหายในระยะยาวครับเรื่องที่2ปัญหาการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีโพชัยหมู่9บ้านเชียงใหม่อำเภอโพชัยการก่อสร้างทางรถไฟมีการปิดกั้นเส้นทางสัญจรเดิมทำให้ชาวบ้านเข้าออกบ้านและเดินทางไปพื้นที่ทำกินได้ลำบากบางจุดต้องอ้อมเพิ่มถึง 4-5 กิโลเมตรและสร้างทั้งภาระค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการประกอบอาชีพจึงขอฝากไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่แก้ไขและพิจารณาจัดทำทางลอดทางข้ามหรือสะพานข้ามทางรถไฟในจุดที่เหมาะสมเพื่อคืนเส้นทางสัญจรให้กับประชาชนโดยเร็วครับเรื่องสุดท้ายสะพานข้ามลำห้วยบงบ้านหนองขอนแก่นหมู่ที่2ตำบลคำนาดีปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพชำรุดไม่สามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยขณะที่อบต.คำนาดีโดยท่านนายกพยอมสิงห์นาแพงได้จัดทำประมาณการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กไว้แล้วแต่โครงการมีขนาดเกินศักยภาพด้านงบประมาณของท้องถิ่นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยบงเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยครับทั้ง3เรื่องเป็นความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนฝากผมมาผมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่และดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วครับขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับคุ้มค่าเงินภาษีอากรของประชาชนบอดทั้ง4ได้แม้มันจังคุ้มค่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรตินะครับปัจจุบันนี้มันก็ท่านเอกลักษณ์พ้นซื่อเนาะครับสสร้อยเอ็ดอธิบายเข้ามาซึ่งผมเห็นว่าจังหวัดต่างๆควรที่ทรงคลิปเข้ามานะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนสวัสดีครับท่านเอกภาพครับ
2: ครับท่านดร.วัชชัยวัฒน์ท่าที่ส่งข้อความที่เคารพท
0: ุ
2: กท่านคร
0: ับ ก็เปิดคลิปท่านเอกลักษณ์พ้นสื่อพอดีจบพอดีเลยจบพอดีเลยครับ
2: คร
0: ับ อภิปรายเรื่องทางรถไฟขวงทางสัญจรไปมาลำบากประมาณ4กิโลแล้วก็มีทางห้วยบงทางฟังชี่ฟังชี่พังเครื่องถนนว่าซั่น
2: ครับครับครับเอาสำหรับทางเรื่องรุ่นใหม่ว่ากันไปจะไปใช่
0: ครับ
2: ครับ
0: มือว่านไปใส่แน่กว่ามือว่านนะครับมือนี่สิไปใส่อีก
2: มือว่านนี่มีรายการหลายจังเลยใช่
0: ครับ
2: ออกบ้านจะเซาไปนั่นสิบดอง
0: ครับ
2: เจอชาวบ้านนั้นงานเรื่องเรื่องใช้ว่าน
0: ครับ
2: เป็นระพุ่มนะครับนี่ตรงนี้เป็นหม่องรับน้ำไปจังเลยใช่ทั้งพี่น้ำซี่ก็ต้องย่างมาบรรจบกันน้ำท่วมทุกปีพี่น้องเฮ็ดหน้าแต่ก่อนนะครับไม่ได้หวังสิเกี่ยวดอกเฮ็ดหน้าเพื่อเอาค่าชดเชยรายละพันกว่าบาทเนี่ยกับค่าเกี่ยวกับรายละพัน
0: ได้ไปล่ะได้ไปมาที่นี่ได้เราไป
2: ฟัง ีนี่น้ำก็ท่วมเมื่อยยันเลยใช่ผมไปหมู่บ้านเนี่ยแถวที่น้องบ้านพักกัญญาที่เรื่องใช้บ้านนำเที่ยงพวกนี้นะครับแต่ความน้ำท่วมกันทุกปีปีนี้น้ำก็ขึ้นว่ะ
0: น้ำก็ขึ้น
2: ที่พอขึ้นพี่น้องเขางามงามปีนี้นะครับในวอลเซลพี่น้องอยู่พอดีผู้แต่งงานเป็นคุณครูเป็นลูกอดีตพ่อเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่แหล่ผู้ใหญ่เป็นญาติล่ะ
0: ครับ
2: บัตรนะบัตรนะเรื่องนะครับล
0: ู
2: กคู่ชื่อคู่เผ่าลูกเขยนั่นเป็นคนสิงคโปร์เควินเควินคนนุ่มนักการีละครับมาแต่งงานกันกับมี่พี่น้องทั้งเจ้าบ่าวมา 3-4 คนอยู่บ้านเฮานะครับโอ้ก็จะเป็นดีหลายก็เจ้าก็ได
3: ้ถ้าดองคือสิเป็นล้านเนาะ
2: พอได้ถามเขาผมไปลาลาเพิ่นเปิดงานปอลําฉลองฉลองประเทศ
0: คืออาจารย์ราชภัฏมีน้องสาวไปแต่งงานคนสิงคโปร์รวยรวยเขาเจ้าเศรษฐกิจดีตัวประเทศสิงคโปร
2: ์บ้านเขาเจริญมาโตเศรษฐกิจฐานะเขาดีก็เลยชื่นชมคู่เผ่าคู่ผู้หญิงเขาเด็ดละนะครับว่ามีที่บ่ลืมขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานบ้านเราสามารถดึงสิงคโปร์มาแต่งงานได้ประเพณีบ้านเราได้ใช่ไหม
0: ครับ
2: ผ้ามานอดบ้านเราสองบ้านนอกไม่มาที่เมืองนี่ได้ก็ได้ผ้าคนสิงคโปร์มานั่งห้อนห้อนของแต่งงานไม่มีแอร์ได้แต่บ้านสู้ขนธรรมดาใช่ไหม
0: ครับ
2: หาหัวเลี้ยงหัวเลี้ยงลาบที่ค่อยสิงคโปร์เพิ่นนี่โอ้ผมได้ถามผู้ใช้สิงคโปร์ได้เควินว่าโอ้มันดีใจหลายมันว่าเป็นประเภทนี้บ้านเฮานะครับแล้วเนี่ยมันก็งามมันว่าแต่นี่จะให้ผมเห็นว่าทําบ้านเฮาได้สิ่งดีๆให้กระจายไปทั่วนะครับไปดิล่ะทุกเมื่อลูกมันติดต่อกันได้ทุกCommunicationเนี่ยครับไม่ใช่ลูกผมมีขอไม่ผมแดน
0: บ่มีผมแดน
2: ติดต่อหากันในเมืองครับนี่ครับพวกเมืองที่เขาจะเลื่อนแล้วมันเป็นลูกไผ่ลูกเครื่องหลายๆนะครับมันจะมีการพัฒนากันได้เป็นพัฒนาสมองคนพร้อมได้นะครับเฮาเรียกคนเป็นเดียนบ่เง
0: ือครับ
2: เดียนพันได้แม่นบ่เฮาเป็นมากนะครับอันนี้แต่ที่เราสังเกตว่าเมื่อ10 20ปีหลังนี่บ้านเฮาตะกอมีแต่งัวไทปอกเด
0: ้ครับ
2: งัวน้อยๆบ่เฮาเลี้ยงทับทงทับทาเห็นมั้ย
0: ครับ
2: หลังจากมีงัวอินโดบราซิลบ่นัวบ่ยาวมากนี่แม
0: ่ครับ
2: เนี่ยพัฒนาสายพันธุ์หัวห้องใหญ่ขึ้นมาเห็นบ่นะครับเด็กเด็กคือกันนะต่างชาติผสมเนี่ยเห็นว่าลูกลูกครึ่งลูกไทยกับลูกพวกฝรั่งอเมริกาอังกฤษพวกยุโรปเห็นไหม
0: เขามาผสม
2: งามทุกคนนี่แต่ละคนเห็นไหม
0: แมน
2: ผู้หญิงงามผู้ชายก็รอสมาร์ท
0: เวลาไปประกวดประกวดนางสาวไทยประกวดมิดเวิร์นกับมิดลูกครึ่งแล้วครับได
2: ้มันแปลกว่าลูกผสมแล้วเอากดเอาก็อันนี้ก็กดเด่นมาผสมกันเลย
0: ครับมาที่นี่
2: มาที่งานแต่งงาน
0: งานแต่งงาน
2: งาน
0: งาน
2: ที่สองงานทอดเทียนโฮมมันจะไม่ใช่
0: ทอดเทียนโฮม
2: ทอดเทียนโฮมอยู่บ้านไม้น้ำพุอำเภอหนองพอกนะครับประเด็นจากนั้นจะมางานทรงสการเวสการอยู่หนองพอกเสร็จแล้วไปงานทำวัดสันจรทำมาทำวัดสันจรเนี่ยทุกวันอาทิตย์เป็นการนัดกันของพี่น้องชาวอำเภอบ้านพองนะครับแต่อาทิตย์ไหนตรงกับวันสินใหญ่เนี่ยเขาเสด็จมาเป็นวันเสาร์ทั้งวันนี้วันชิ้นใหญ่วันอาทิตย์เองครับก็เลือกแต่บอกว่าเลยครับว่าเดี๋ยวไปงานทั้งวันฉันจอดคนพันครัวแล้วก็มีการบริจาคเงินกันเนี่ยได้เงินแปดหมื่นครัวเลย
0: ใน
2: นัดนะครับเงินแปดหมื่นใส่ยังครับมอบไปเจ้าของวัดครับนัดนาเสมาพี่เลยนัดนาเสมาวัดนนท์แก้วนนท์ทองวัดอุทกคารามที่ได้ของพระคู่ปริยัติวราพิลมเนี่ยครับประเดี๋ยวเสมาอยู่ที่วัดวัดนาวันอาทิตย์ที
0: ่
2: แปดครับเดี๋ยวนานะครับประเดี๋ยวออกจากวัดวัดฉันจอดแลนไปบนเนี่ยไปเลยเพิ่งเงินไฟใหม่บ้านโยกขบวนสูงจากไฟใหม่บ้านแล้วมาฉลองงานปริญญาลูกสาวย้ายท้องใหม่ทองใบศิลาอย่างนี้น้ำคุณเป็นลูกสาวจบมหาลัยเกษตรศาสตร
0: ์ครับ
2: คณะวิทยาศาสตร์ชีวะรังสีอย่างละ
0: โอ้
2: ที่มีรังสี
0: นะครับยากยากหายากหายากทั้งชีวะรังสี
2: แต่เราใช้ได้บ้านนอกได้ฉันมาสอบได้บ้านบ้านเราหน่อยคือเป็นบ้านน้อยของบูนให้เขียนนั่นนะครับอันนี
0: ้
2: แต่ว่าลูกจบอยู่มาอะไรเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้มาฉลองเป็นประธานในพื้นเมื่อคืนนะครับรับมาบ้านในสามที่ถูกเมื่อคืนนี้นะครับเลยถือโอกาสบอกพี่น้องฟัง
0: คร
2: ับบ้านฟังนะครับ
0: อันน
2: ี
0: ้ว่าที่นี่รายงานท่านเอกภาพแฟนรายการแจ้งเขามาตั้งแต่เช้านะครับทางจังหวัดชัยภูมิลุงศรีไพ่กระโทมาฝากเรื่องยาเสพติดฝากกับนุ่มนอนหน้าครับแล้วก็ฝากเรื่องการแก้ไขปัญหาหนาแรงต่อไปนี่ท่านเอกภาพสี่มีคำแนะนำจังใดว่าสำหรับกระทั่งลุงจันวงหาแก้วจากแว่งน้อยกระโทมาแต่เช้าว่า เลี้ยงโครงการโซล่าเซลล์สมทบพลหามื่นนี่มันเป็นจริงเป็นจังได้บ่แล้วไทยบ้านจะหาเงินใส่นอมาสมทบประสันส่วนทางกาฬสินธุ์ผู้สื่อข่าวรายการของเฮานะครับผู้สื่อข่าวลุ่มน้ําซี่ผู้สื่อข่าวรายการบ้านเกิดเมืองนอนนะครับของสมาคมศิษย์เก่านี่คุณชนินทร์มงคลศิลป์คุณเกยุนทิพย์อาจกับรายงานความคืบหน้าเรื่องการแก้ปัญหาการลักลอบตัดต้นไม้ในโรงเรียนไอ้กรรมราศัยว่าพอย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วไปอยู่หนองกรุงศรีส่วนการลักลอบเข้าไปบุกลุกที่ป่าสวนป่าสมเด็จประมาณ 2,000 กว่าไร่นี่เพิ่นฝากว่าคุณปฐมพรมงคลศิลป์ได้ร่วมโกพิสมัยกับคณะนี่บอกว่าอยากให้ท่านสสลงพื้นที่เนี่ยสสจากจังหวัดละเอียดจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นบ่ยางกายประสันเอาไปรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยบุกลุกติดต่อกันเป็นเวลา10กว่าปีแต่ว่าเจ้าหน้าที่บ่เบิ่งบ่แย่งว่าซั่นนี่คือข่าวจากคุณชนินมงคลศิลป์คุณปฐมพรมงคลศิลป์ยายโฮมกัวพิสมัยและทีมงานนะครับรายงานให้ท่านเอกภาพฮู้ครับ
2: ครับขอบคุณครับโอ้ใช่พี่น้องแฟนรายการเด้อมื้อเช้าได้โทรมาหลายคนนะครับทั้งแว้งน้อยแน่ทั้งสองแว้งน้อยทั้งคนนอนหน้าทั้งใดนะครับอันนี้โทรมาผมไปรับสาย
0: คร
2: ับแน่จากเมื่อเช้านี้ท่านสานิทว่องพัฒนพงศ์อดีตสสเรดเป็นมาหารือปรึกษาเรื่องหลายเรื่องนะครับปรึกษาเรื่องมีโอกาสได้รับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเขารายการก่อนแล้วก็เรื่องลักลอบตัดไม้ทำไร่ปลาเนี่ยลักลอบสวนปลาจำได้ใช
0: ่คร
2: ับฝากเตือนพี่น้องกันละกันนะครับช่วงนี้ราคายางเป็นราคากี่ยางมันบ่เศร้าดีครับแต่เมื่อวานเนี่ยผมไปงานเลี้ยงฉลองปริญญาพอดีพี่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ไปกีดยางให้ผมนะผมเงินค่าขายยางใหม่ผมก็บ่หลายนะครับแต่เบิ่งปรากฏว่ามันถือโลละ42บาทได้เจอใช่
0: ว่า
2: แต่แม่พี่ไกด์ไปควันนี่ขี่ยางโลละ17 18บาท19บาทแม
0: ่ครับอันนี้
2: ก็เหมือนว่านี่42บาท
0: โอ้เป็นเท่านึงมันต้น
2: ได้มาให้ผมได้ส่วนนึงบอกว่าถือเขาหลักขี่ยางมันได้ยางเป็นราคาท่านฝากพี่น้องผู้เช่าสวนกันระวังให้ดีแล้วผู้ที่เป็นหลักเขาน่ะเห็นใจพี่น้องก็ได้เขาจะได้มากรีดยางได้ลงทุนในการปลูกยางหลายปีได้นะครับจ้างคนกรีดยางกรีดยางต้องเสียค่านำคดนำกันผมได้หลายหลายอย่างได้เด็กกันเห็นใจในกันละกันนะครับเมื่อ 2-3 มื้อที่แล้วนะครับผมนี่ถึงพี่น้องเขาเป็นรักตัดในยุค5ผมแม
0: ่ครับ
2: รักตัดเป็นโอ้เป็นจิกจังลักษณะอีหลีได้นี
0: ่เป็นหลายไร่ที
2: รับผมปลูกไว้ทั้ง20ไร่นะครับท
0: ั้
2: งผมพ่องใครผมพ่องแล้วนะครับยุค5ปีที่แล้วเขาซื้อผม 1,200 ผมได้จะไม่ใช
0: ่ครับ
2: ปีก่อนหนึ่งครับ 1,200 ปีนี้มันจะขายมันจะเลยหลายก็ความมันแตกรอออกมาหลายด้วยแบบนี้นะครับผมไปพ้นพ้องที่ผู้ซอยแหม่มบ่ทั้งบ้านตำบลทั้งบ้านร้อนมวยครับแจ้งมาไปเบิ่งสวนยางสวนนั้นไอ้อยู่ค่าในเด้อเพิ่นว่าพวกเขาไปปลูกมันสำปะหลังอาคารสวนนั้นเห็นไหมเหย้าๆสูงๆมันล่มหมดอ่ะเขาก็ไปเบิ่งแล้วมีคนลักตัดเด้อเพิ่นว่าพอดีช่วงนั้นผมกําลังสิไปงานทรงสการ2จุดเลยมีเวลาแวะนะครับนี่ได้โทรศัพท์ให้กํานันมาจุรีพ้นเยี่ยมกํานันตำบลแว้งนั่นล่ะพาคณะไปเบิ่งแน่นะครับไปถึงนอกไปเบิ่งพระกุรกตัดมาอยู่สูงเนี่ยว่าครึ่งสวนได้ยังใช
0: ่ป้า
2: ย้อนเอาเนี่ยมันเอาทั้งหมดทั้งต้นเนี่ยมันไม่แตกเนาะ
0: ครับ
2: นอนก็ต่อตั้งแต่3ลำ4ลำนะ
0: ครับ
2: ลักตัดตะลำงามๆนะโอ้ผมแรงงานสังหารแล้วเลยไปแวะผมก็ตำรวจไปนะครับพอดีปรากฏว่าก้อนนั้นลูกน้องผมไปหอดละเห็นเขาตัดแล้วไปถามเขาว่าตัดไม่เอ๊ะไปใส่เนาะเขาตอบว่าตัดเขาโรงงานทั้งหมดลูกน้องผมก็กล้าใช้ลูกย่านเขาหนีออกมาบาดเลย
0: ครับ
2: เตือนตำรวจไปพอทันแล้วนะครับผมก็เลยให้ทั้งกับนั่นพยาบาลหารถไปขนกันนะเอาไปขายต่อกันนะเลยได้มากรถเต็มคันรถเลยแต่เขาตัดไปไง
0: เขาได้ขนไปป
2: ่ะมันฆ่าอยู่หันยมแต่ที่รอบแรกที่ไปละนะครับพอดี
0: ครับ
2: เห็นของไม่เต็มอยู่แล้วก็เลยเอาให้พยาบาลกับนั่นซอยขุนแน่ๆนะครับพอดีก็เลยขอบคุณผมไปรักผมว่าขอบคุณเยอะเลยว่าตัดไม่ถาผมหมอไปตัดยากเลยว่ะเอาไปขายตัวเลยเอาเรื่องฝากเตือนพี่น้องนะครับไม่มีโทษได้บ่คุ้มค่านะครับขายได้บ่กี่พันนะครับนี่ที่คุกที่ตะล่างมาเป็นปี2ปีพอได้นะครับเสียโอกาสในการทํามาหากินนะครับ
0: ผม
2: ฝากกันละกันนะคร
0: ับ ผมเฮ็ดเศรษฐาปลาอยู่กุดล่างเฮ็ดศาสตร์พระราชา3สาเอาปลาไปปล่อยสาละเป็นหมื่นนะครับปีกายปีก่อนนี่ปีกายกับปล่อยปีกายปีก่อนกับปล่อยปลาก็พี่น้องลากินหมดครับปลากดปลาคอปลาตะเพียนบ่นี่ปลาถึกไปเพี้ยนปลานิ่นนี่แหละไทยบ้านเฮาคือเป็นจังซี่ซั่นดอกว่าสิแก้ปัญหาจังได๋น้อว่า
2: โอ้ กก็ฝากพี่น้องนะก็แล้วกันนะครับเห็นใจเจ้าของเพิ่นนะก็แล้วกันนะครับไปนี่จะพลาดมาติโกเกตตารางนะครับนี่พอแปลของเพิ่นก็จะไปเอาของเพิ่นเนาะจะครบผมเลยครับถ้าจําเป็นเดือดร้อนอะไรมาบอกผมก็ให้อยู่หรอกก็ได้นะครับก็จะเป็นต้องไปตัดหรือว่าขอกันไปกินข้าวผมจะให้อยู
0: ่อันนี้เอารถไปถากขนขึ้นเลยล่ะที
2: ่โอ้ผมก็แกวเลยแม่กระโดดกระเดียวเพิ่นไปนี
0: ่ลูก
2: จากเพิ่นบ่อายบ่เองบ่กลัวเลยเว้ย
0: ทีมงานก็ประกาศถ่ายรูปไปเนาะยานเข้าขาที
2: ่ครับมาเรื่องก่อนเฮาจะไปใช่นะ
0: เอาเรียงนี่ก่อนเฮาเรียงนี่ก่อนเว้าเรื่องมื้อวานเฮาไปกินต้มปลาดุกแม่ปลาดุกอันต้มปลาแดกแม่ที่อยู
2: ่ที่ก่อนก่อนก่อนฮัลโหลจ้าใช่
0: ครับผม
2: วันนี้มันนี่ปลาขอนได้บ่เนาะ
0: ปลาขอนติ
2: ปีนี้ฝนมาพอดีแม่แน่บึงนี่หนองน้ําบ่เต็มได้ฝายได้นั่นก็ได้บ่ล้นบ่ท่วมนะครับแต่ว่าเขาพี่น้องงามยังไม่ใช
0: ่ครับ
2: ตรงงามเชี่ยวงามไปตรงไหนก็ได้นะครับใส่ปุ๋ยก็พอใส่ปุ๋ยงามพอๆกันปีนี้แต่เบิ่งราคานะครับเมื่อเช้ากินข้าวกับท่านสาธิตคุยกันเมื่อวานตอนนี้เขามันราคาเขาเปิด10บาทละวันโอ้แต่คงฮอดมื้อเกี่ยวข้าวคงสิดีเนาะนี่ก็ได้นะครับพี่ขายเริ่มต้นชาเกี่ยวข้าว13บาทอาจารย์เลยใช่
0: ครับ
2: พี่ที่เริ่มมา17ถึงฮอด20กว่าซะบ่
0: ครับ
2: ถ้าเป็นขึ้นพี่ขายเนี่ยโอ้โชคดีพี่ขายเนี่ยเขาซื้อเขาสดปีกายนี
0: ่ครับ
2: บ่หักความชื้นบ่หักความเจียวปนเลยปีกายนี่ครับเป็นปีแรกที่เกษตรกรแล้วนะครับมีความสุขในการขายเขาพิจารณาเริ่มต้นที่13บาทผมจะได้ว่ารัฐมนตรีธรรมนัสพบพ่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ขอครม.ขอเงินเพื่อสิมาให้สหกรณ์เนี่ยซื้อสดเก็บถึงเขาออกจากตลาดนะครับหลักการในงานจะใช้คือของหลายราคาถูกของหน่อยราคาแพงผู้สาวงามกับค่าดองแพงเลยจะไม่ใช่
0: ครับ
2: ของธรรมดารัฐบาลก็ได้เก็บเอาไว้นะครับนี่สองแนวทางปีที่แล้วนะครับคือให้สหกรณ์ไปซื้อเก็บไว้แล้วก็เอาฝากไว้ครับยุ่งช้างพี่น้องเกษตรกรเอาไปขายเนี่ยให้ตลาดหาร้อยก็ได้ที่ขายเนี่ยครับแล้วมาขายเขาเนี่ยครับสหกรณ์นี่จะได้ปีที่แล้วนะครับคือรัฐบาลเอาเงินไปไว้ที่ธ.ก.ส.ให้สหกรณ์ไปกู้ธ.ก.ส.แล้วไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหาไปซื้อของมาทำก้อนราคา13บาทได้ไปขายโลนึงนะครับ
0: คร
2: ับ แล้วก็ตอนขายสาขอนขาย18บาทพอดีราคามันขึ้นสูงนะครับนี่ถือโอกาสก็จ่ายไปลองฟังนะครับโอ้ปีนี
0: ้ตอนนั้น
2: เขาราคาดี
0: รัฐมนตรีพาณิชย์ออกไปซื้อเขา 50.30 จังหวัดนั่นเอาขึ้นราคาปึ้มๆเป็นป่ะล่ะ
2: ผสมกับอันต่างชาติเขาจะตลาดบริโภคเขาเนาะนี่นะครับถึงประสบภัยต่างๆทั้งภัยสงครามกับนั่นยังยูเครนดิสงครามย
0: ู
2: เครนนี่ปลูกข้าวโพดไปยังหลายได้เลย
0: ครับ
2: ปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างก็ยังปลูกอาหารสัตว์ทั้งหลายปีนี้บริขายแต่ข้าวสงครามนะครับ
0: ปีที่แล้วในหลวงเสด็จไปประเทศจีนสีจิ้นผิงขอซื้อข้าว 500,000 ตันเลยสิงคโปร์กับ200,000แคนาดากับสวีเดนมุนิพูดละ200,000 500,000
2: ก็ส่งขอได้ครบได้ทีเท่าไหร่จะโดยใช่
0: ครับ
2: เขาจะซาส่งเขาไม่ได้ครบเลย
0: ไม่ได้ครบ
2: แต่ส่งครบโอ้โหสิเดราคาบ้านนอกนะครับ
0: ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่
2: ดีใจล่วงหน้าได้พี่น้องกันละกันนะครับนี
0: ่ขาเจียวเขาดีครับได้ไปขาเจียวเขา
2: ดีแล้วจะเอ่ยปากบอกจะไม่ใช่
0: ใจตรงกัน
2: ที่สสในสภาผู้แทนราษฎรบอกทุกนัดนะครับระหว่างพี่น้องสะท้อนให้ผู้แทนราษฎรคือตัวแทนเราสิไปบอกในสภาผู้แทนราษฎรไปยกมือแทนเราไปตัดสินแทนเราในสภาเอาปัญหาต่างๆเอาในสภานะครับผู้แทนมาจากชาวบ้านทั้งหลายนะครับประเด็นเขาบอกในสภาตอนนี้เรื่องราคาไรละพันเนี่ยครับมันติดตลาดแล้วนะครับเรื่องมาแต่สมัยประยุทธ์จันทร์โอชาไรละ2,000หมดเลยนะครับ
0: 2,000
2: ได้ตั้งแต่นะครับให้เขาตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งมาจากการปฏิวัติรัฐประหารนั่นนี่นั่นนะครับถอยราคาดูแลเกษตรกรอย่างดีเลยแต่ว่าเขาที่มาจากการเลือกตั้งหรือมาขอเสียงจากพี่น้องประชาชนไปอาสาเขาเองมันจะเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนนี่ครับรัฐบาลตั้งมาจากพรรคการเมืองที่มาจากคะแนนเสียงจากประชาชนนี่ครับเขาเป็นรอและรอและนักการเกี่ยวเขาเนี่ยคือประกาศที่ปีที่แล้วเนี่ยนะเนาะ
0: ครับ
2: ผมเป็นผู้สูงกระทรวงเกษตรกรเมื่อประกาศข่าวอยู่ปีที่แล้วนะครับเกี่ยวเขาแล้ววันนี้เกี่ยวเขาซ้ำดำหน้าแล้ว
0: อ
2: นุมัติเงินจ่ายเลยนะครับเกี่ยวเขาล่วงหน้าเลยนะครับนี่ซึ่งปีนี้ก็ยังเสียได้บ่ได้นะครับอาจารย์ดีใจนะครับเห็นผู้แทนอดีตสสหลายคนนะครับกันไปโพสต์ว่าเห็นชาวนาเฮได้ไล่ละพันนะครับอันนั้นเงินตกค้าง 200,000-300,000 ครอบครัวจะไม่ใช่
0: ครับ
2: ส ที่อนุมัติอาทิตย์ที่แล้วไร้ละพันเนี่ยอาราสัตของเก่าเนี่ย
4: ของเก่า
2: ของเก่าที่ตกค้างนะครับตอนนี้เป็นพันคอล้านหนึ่งเลยบ่คิดตังค์เลยนะ
4: บ่เป็นของไม
2: ่ของไม่สิให้หรือบ่ให้นะครับตอนนี้ใส่เงิน 40,000 หา 10,000 ล้านนะครับตอนนี้ทั้งกี่ประติ๋วดอก
4: ครับ
2: เพราะเงินอนุมัติเมื่อนอนุมัติไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติเงินไปเท่าไหร่ล่ะ3.78 ล้านล้านนะครับงบกลางภัยพิบัติเกือบเป็นแสนล้านถูกไหม
4: ครับ
2: เออแสนล้านของเงินภัยพิบัติก็ได้นะครับนี่ก็สามารถมาซอยกบุญนี่ได้นะครับฟ้องงบกลางมาซอยคาเกี่ยวเข่าอย่างนี้แพร่มมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแต่ว่าในที่แปลกก็คือน้ำท่วมพอดีภัยพิบัติต่างๆนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่แอคชั่นว่าเป็นออกมาลุยน้ำท่วมคือบ้านคือเมืองเขานะครับ
4: บ่ติงซ้ำชัดชาติเนี่ยผู้ว่ากทมนี
2: ่ราคาเขานะครับผมฟังเลขารัฐมนตรีบอกสัมภาษณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าทั้งอนุนปขเนี่ยนโยบายบริหารจัดการข้าวนี่แม
4: ่
2: ของกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นอนุได
4: ้
2: ประธานอนุนโยบายบริหารข้าวนี่แม่เป็นอนุเพื่อประชุมวอชิซอยชาวนาเป็นสองแนวทางนะครับที่เสนอข้อละม้อวัฒนค่านี่บ้างแนวทางหนึ่งก็คือเสียงขึ้นเก่าไร่ละพันปกเกินสิบไร่นะครับแต่ทางที่2คือชดเชยส่วนต่าง 50% ความหมายของวานะครับพระรัฐบาลประกาศราคามันจะมี2อย่างนี่ถึงไหนไร่ละพัน2เสียประกันราคาเขาบ้างฟังนี่นะครับนี่ถ้าประกันราคาไปแล้วถ้าเกิดราคาเขาพอถึงราคาประกันรัฐบาลที่ซอย 50% ซึ่งอย่างนี้รัฐบาลชุดนี้จะไม่ใช่
4: คร
2: ับ เรื่อง 50% ในคติผ่านมาถ้าราคาข้าวสำหรับคนชาติปัดเนาะให้คิดเข้าไปนะครับนี่สมัยนั้นนะครับราคาตามราคาประกันรัฐบาลชดเชยทั้งหมดเลยราคาตัวต่างมันอันนี้ไม่ใจครึ่งเดียวไม่ 50% นะ
4: ผมอ่านข่าวผมก็เข้าใจครับว่า 50% สิใจหม่องใดสิคำนวณจังได๋สันนิษฐาน
2: สิว่าสิใจมันจะประกันราคาประกันก็ไม่จะได้ใช
4: ่ครับ
2: สงสัยสิประกันราคาประกันอะละตันละเท่าไหร่ 13,000 บาทถ้าตามกว่า 13,000 จะขายจัก 10,000 นี่สิเอาพุ่นละครึ่งเสียนี่พุ่นละ50สิให้จังได๋นะครับอันนี้ 50% นะ
4: โอ้ย
2: ตัวต่างบ่เคยมีเด้
4: บ่มี
2: สําหรับรัฐบาลรับผิดชอบส่วนต่างที่มันต่ำกว่าราคาประกันเด้นี่ดิแล้วเรื่องไร่ละ 1,010 ไร่นี่ครับจักสิได้บ่ได้นี่ก็ได้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มสิ50อยู่ได้ก็บ่ได้นี่ก็ได้ผมก็แปลกใจว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่ครับช่วยเหลือชาวบ้านก็ช่วยเหลือยากก็ซ้อคือเนี่ยนะครับมานี่มีติดตามติดนี่ราคานั้นราคาโอ้ยติดตั้งประเทศแต่นโยบายเรื่องบิวตี้โอนก็จะว่าปกติเขาเขียนไปแล้วล่ะเขาเขียนว่าห้ามซับซิไดห้ามส่งเสริมเกษตรกรห้ามซอยลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรเขาก็บอกเขาอื่นได้ล่ะที่ผ่านมาเราเรื่องปรับปรุงพันธุ์เขาได
4: ้ครับ
2: ปรับปรุงพันธุ์เขาเรื่องยังพัฒนาศักยภาพในกวางกันไปได้ล่ะ
4: แม่
2: คร
4: ับ
2: พอดี
4: บ่เลี้ยงปรับปรุงพันธุ์เขาลุงสีไพ่จากชัยภูมิโทรมาแต่เช้าบอกว่าเสนอท่านเอกภาพกับอาจารย์อวยชัยนี่ให้มีการจัดประกวดพันธุ์เขาระดับประเทศระดับโลกระดับอำเภอระดับจังหวัดเลยว่าซั่นแต่งไปเลย
2: ก็เขาประกวดเจ้าชายสหสมุทรติดตามเนาะบ้านแรกหน้าต่างๆกันมั้ยแต่โดยพื้นสภาพนี่ครับ
4: ครับ
2: เขามีประกาศให้รางวัลเกษตรกรนี
4: ่ครับ
2: ของกระทรวงเกษตรเขาประกวดเจ้าชายใช่เขาติดต่อที่เกษตรอำเภอเพื่อกันละกันนะครับพระเยซูก็ประกวดนะครับไม่ได้ว่ากลุ่มไหนนะครับต้องสมัครใจ
4: ครับ
2: ก็ประกวดมีอยู่มีอยู่
4: มีอยู่บ่แต่ว่าบ่ท่านคือโคมเท่าใดแม่นบ่
2: มันเข้าจะบ่ได้มันสิเว้าถึงที่ถามนี่เฮ็ดหน้าบ่นี่ปลูกตะมั่นว่า
4: ปลูกตะมั่น
2: เกษตรตำบลเขารับผิดชอบอยู่แล้วจะใช
4: ่
2: ผมเป็นโฆษกกระทรวงเกษตรสหกรณ์ว่าก่อนนะครับเขาสิประกาศมอดินสาก็ประกาศแข่งกันด้วยนะครับเรื่องข้าวหอมมะลิข้าวต่างๆนี่เขาแข่งกันว่าปีนี้ใครได้ข้าวชนะเลิศมีรางวัลให้พร้อมด้วยจะใช
4: ่เอาสมัยท่านเป็นไอ้โฆษกกระทรวงเกษตรเขายกระดับกรมการข้าวนี่มีศูนย์ข้าวทุกจังหวัดเลยเด
2: ้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยุบครับ
4: ประธานยุบมันบ
2: ่ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชนะครับนี่ทุกจังหวัดใช
4: ่ตอนรัฐมนตรีลงพื้นที่มีแต่เห็นพอศูนย์ข้าวน้องนุงทั้งหลายลูกหลานก็มีเป็นหลานสาวผมก็มีอยู่สกลอยู่ขอนแก่นนี่เป็นน้องนุงแลนมากอดแลนมาดีใจว่าศูนย์ข้าวก็มีหน้ามีตานําแล้วว่าซั่นมาที่นี
2: ่มันมี2อย่างอาจารย์ตัวใช
4: ่
2: ศูนย์ข้าวของกระทรวงเกษตรกรนี่ทุกจังหวัดศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชนี่ศูนย์พันธุ์ข้าวนี่นี่ครับแต่อันนึงคือศูนย์เขาชุมชนนะครับ
4: ศูนย์เขาชุมชน
2: ศูนย์เขาชุมชนพี่น้องจับกลุ่มไปเอง40คนยังกว่ากันไปนะครับไปนี่ รัฐบาลจะมาดูแลเมื่อสมัยผมเป็นโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจารย์อนุมนทยศิลวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับอุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชนนี่ให้ชุมชนละ3ล้านประเทศ
4: ครับ
2: เพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นแบบอย่างนะครับอันนี้กฎหมายเมืองไทยนะครับส่งเสริมใหม่คนทำงานเป็นกลุ่มทีมนะครับอันนี้ทางท่านรัชกาลที่เก้าพุทธบริวารนะครับเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะครับอันนี้เพราะจะง่ายเป็นทีมนะครับ
4: เ
2: พื่อจับกลุ่มไปหาไปซอยไล่บุคคลหนึ่งกฎหมายเขาห้ามเขาหาว่าซอยหัวคะแนนเอาเปรียบผู้อื่นนะครับแต่ไม่เอาจับกลุ่มไปศูนย์ข้าวชุมชนก็ดีนาแปลงใหญ่ก็ดีเนี่ยรัฐบาลสามารถนะครับส่งเสริมต้นทุนไหนได้นะครับประเด็น
4: จ
2: ะติดพันมาหน้าแปลงใหญ่ก็ให้ไปหลายแปลงเลยกลุ่มละสามล้านเพียรลงสีเขาชุมชนไปซื้อรถเกี่ยวเขาไปซื้อโดรนเนี่ยมันได้นะครับประเด็นกับฝากกระทรวงเกษตรกรฝากท่านเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะครับจะพี่น้องจับกลุ่มการเกษตรให้กลุ่มหลายๆนะครับเป็นรัฐบาลอย่างนั้นมาชดเชยไม่พี่น้องนะครับกระทรวงเกษตรอย่างนั้นมันแสนแปดแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทพี่นี่ก็ได้
4: คร
2: ับ เพราะว่านี่เราทำจำมาผิดนะครับเพื่อยังครับเพื่อส่งเสริมการผลิตเพื่อให้พี่น้องชาวนามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพิจารณาล่ะให้พี่น้องมีชีวิตชีวามีรายได้ผลิตที่ดีมีคุณภาพนะครับเนี่ยต้องเฮ็ดไปนะครับส่วนมากเป็นประชาสัมพันธ์สลายกวงกันในหลายกันไหนครับไปยังไงล่ะไปส่งเสริมให้เฮ็ดปุ๋ยยังไงไปส่งเสริมให้ผลิตพันธุ์นี่นะอุปมาโน้นนี่เหมือนนะครับเนี่ยถ้าเอาเงินมูลนี่ครับมากระจายให้พี่น้องประชาชนให้เขาตั้งกลุ่มซื้อรถไถซื้อเอาเงินสดแต่เขาหมดเขาจะให้ลงสีกับว่ากันไปอย่างซื้อโดนอย่างที่ยังกับว่ากันไปรัฐบาลก็ส่งเสริมส่งเงินไปนะครับโดยเป็นกลุ่มครับฝากกันแล้วกันนะครับแล้วการอยากให้นิดนักเรื่องน้ำอาจารย์ไม่ใช
4: ่
2: ที่เริ่มต้นชั่วโมงอาจารย์ไม่ใช่บอกผมว่าพี่น้องมาถามว่าหลังจากเกี่ยวขอลำไส้แรงสีซอยเหลือแค่ยังไงนะครับเนี่ยแนวคิดผมเลยครับเลยเรื่องน้ำเป็นเรื่องหลักเรื่องน้ำเป็นเรื่องหลักครับผมมีความเชื่อมั่นว่าทางน้ำอุดมสมบูรณ์บ้านเฮาบ่ทุกข์บ่ยากนะครับเฮ็ดหน้าได้ตลอดปีเลยนี่คนอีสานเราเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วนะครับไปเก็บหมากไม้ฮอดสงครามเข้าไปได
4: ้อ
2: ิสราเอลที่แต่คนน้องค่ายคนอุดรนี่เต็มยอดขนาดนะครับเรียกว่าอยู่เข้มก็ยังมีเสืออยู
4: ่ฟินแลนด์สังขารไปเก็บเฮ็ดฟินแลนด์ไปเก็บเฮ็ด
2: ฟินแลนด์พวกแอฟริกาพวกนั้นนะครับอันนี้ป้าน้องไปเก็บเห็ดกินเห็ดไม่ได้ในกระดาษนะคร
4: ับ กับคนอีสานผมเลยมือตอนเช้าขึ้นรายการผมเลยเปิดเพลงเซียวอีสานนี่โพดเด้เขียดเด้เนี่ยนะคนมาดูถูกคนอีสานบ่ได้เด้เนาะแม่นบ
2: ่โอ้อีสานมันคนขยันแต่เพิ่นจะสิ่งแวดล้อมมันบ่เอื้อมหน่วยกันโดยใช่นะครับแม่นดิเรื่องระดับนะครับถ้าได้มีน้ําทั่วไทยทั่วหน้านี่เพราะว่าบ้านเมืองเฮานี่สิบ่ทุกข์บ่ยากเด้สิล่ําสิรวยเด้นะครับประเดี๋ยวเฮาตัดถนนแล้วเด้ถนนตัดไปแล้วเด้ท
4: ุ
2: กบ้านทุกเมื่อเนี่ยส่วนมากเป็นลานยางคอนกรีตแล้วเด
4: ้
2: ตอนนี้ถนนเสร็จแล้วนะครับจะบ้านเลี้ยงเลี้ยงน้ำซะเอาน้ำไปทุกหม่องทุกบ่อทางไปแล้วน้ำไปหันไปเอาใช
4: ่
2: เอาเฮ็ดคลองน้ำเฮ็ดคือของเกาหลีญี่ปุ่นอยู่ผมไปศึกษาดูงานมากนะครับคลองส่วนมากของพ่อใหญ่เด้เฮ็ดคลองปูนมันยังบ่พังเฮ็ดคลองปูนนะครับกว้างสักห้าสิบซินนี่ไหมอาจารย์ดูใช่ให้ปล่อยน้ำไปไหนน้ำให้น้ำหน้าเขาเจ้านะครับทางไปใส่น้ำไปหันไหมน้ำมันจะเสียนะครับน้ำลักๆจากน้ำโขงนี่โขงชิ้นมุ่งเนี่ยสารตอนะครับน้ำพ่องเป็นยังไงกันเห็ดไฟฟ้าน่าฝนร้อนเนี่ยมากกันเลยมืดเพราะฝนมาหลายปล่อยถิ่นน้ำสมชาวบ้านเนี่ยนะครับเอาน้ำที่ไปชาวบ้านน้ำเนี่ยนะครับกระจายไปทุกหม่องทุกบ่อนนะครับลงทุนด้านนี้ซะให้พี่น้องอยู่ดีกินดีนะครับเงินแสนแปดหมื่นล้านเอามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำผู้ใดมีแรงน้ำสำคัญมีฝายมีเคลื่อนนะครับเห็ดระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ
4: แล้วก็เฮ็ดงบผูกพันต่อไปอีกเป็นบ่ล่ะ
2: เอามางบผูกพันนี่คือจังซี่จังได๋ใช่ผมเป็นผู้นำราษฎรมาก่อนผมเป็นคณะกรรมการที่หน้างบประมาณนะครับว่าผูกพันหมายของว่านะครับโครงการอันวัดใหญ่ๆกันเป็นร้อยล้านพันล้านหรือหลายพันล้านนะครับเพราะว่าได
4: ้
2: สิเอาเงินไปเฮ็ดได้ปีนึงเฮ็ดบ่ทันนะครับแต่ว่าให้ไปอะละโครงการไอ้เจฟไฟนี่ 5,000 ล้านนี่นะครับน
4: ี
2: ่ถามว่าปีนี้เฮ็ดเท่าไหร่ล่ะก็เฮ็ดไปเอาดิเอาไปจ่ายค่าชดเชยก่อนปีนี้ต่อปีหน้าจะเอามาค่าอย่างละค่าเฮ็ดสันเคลื่อนบ่
4: ฐานล่าง
2: ใช้ข้องน้ําเขาเฮ็ดสิให้ผูกพันหมายเขาว่าโครงการใหญ
4: ่
2: แต่ว่าเฮ็ดบ่ทัน
4: เฮ็ดบ่ทัน
2: อนุมัติให้เงินไปเลยเงินไปนอน
4: คร
2: ับ เงินไปนอนอยู่เงินเสียซื่อๆนะครับเพราะว่าเขาประมาณเขาใช้ปีต่อปีเด้
4: ครับ
2: ปีนี้ก็เหมือนละปีหน้าเอาภาษีมาใหม่เด้นะครับฉะนั้นงบผูกพันหมายเขาว่าโครงการใหญ่รัฐบาลชุดนี้อนุมัติละ 5,000 ล้านละ เจ้าเฮ็ดบ่ทันดอกเงินบ่มีเลยเงินมีแต่ว่าผู้เฮ็ดบ่ทันเดี๋ยวไปกัดงบประมาณเสียเวลาแล้วเอาเงินที่เหลือไปเฮ็ดทั้งอื่นโครงการอื่นซะครับเลยก็เลยแบ่งซอยเป็นโครงการเอาปีนี้เอาไป1,000ล้านปีหน้า1,000ล้านปีหน้า1,000ล้านนี่ครับงบผูกพันมีกฎหมายเขียนว่าครับงบผูกพันเมื่อรัฐบาลอนุมัติแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลใดมาก็ตามแต่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปมาต้องเฮ็ดตามพ้นเขาผูกพันไว้ได้ครับผมมาบังคับไปนะครับเพราะว่าโครงการมันใหญ่ใช้เงินไม่ทันอย่าเอาเงินไปนอนมันเสียโอกาสผู้อื่นเขาเสียโอกาสโครงการอื่นเขาที่งบผูกพันเนี่ยโดยใช่ไอ้พี่น้องฟังสภาจะเข้าใจต้องกันนะครับ
4: ครับจะถามท่านเอกภาพเพราะพี่น้องถามมาหลายว่าตอนนี้กรุงเทพนี่เถียงกันเรื่องไปถมแก้มลิงที่ในหลวงราชการที่เก้าเห็นไหวซิบมองนี่วันที่นี้เขาให้บ้านถามว่าแก้มลิงของลุ่มน้ำซี่มีรอยหาซิบมองเหตุตื้มอยู่ที่แค่สองสามเท่าได้บ่ว่าสัตว์พอมันได้ประโยชน์หลายว่าสัตว์หน้าแรกนี
2: ่นี่คือความบ่ตอนเนี่ยของกฎไทยรัฐบาลไทยนะครับ
4: ครับ
2: อย่าว่าแต่รัฐบาลกลางเลยครับท้องถิ่นในที่กันนะครับผู้นึงเฮ็ดไว้ผู้ที่สองก็มาอยากต่อเขาอย่างเขาได้หนายังเขาได้ดีนะครับนี่มันจะมีกฎหมายประกาศไปเลยว่าประกาศไปเลยนะครับนี่ทั้งแก้งเรื่องจันทร์โอเชวาเนี่ยนะครับมีมาตั้งหลายปีแล้วพอรัฐบาลใหม่มากเอาเงินไปจังอื่นซะนโยบายใหม่ซะที่จะอื่นนะครับวันนี้เขาก็เริ่มไปต่อเนื่องต้องทิ้งยึดกันนะครับได้จนนายกคนแรกเห็นโครงการนี้ไว้คนที่สองมากก็มาเอาตามนี่นี่ก็ได้นะครับวันนี้เสียดายนะครับการปกครองมันมาต่อเนื่องผู้บริหารมาต่อเนื่องนะครับวันนี้แต่ยังดีที่ท้องถิ่นนั่นเองกฎหมายเขาแก้ไม่หลับแก้ไม่บอกว่าตะกอนเขียนเลยว่านายกอบต.นายกเทศบาลเนี่ยห้ามอยู่เกินสองวาระ
4: ครับ
2: เขาแก้ไม่ได้ก็นี่นะครับ
4: อยู่ได้ตลอด
2: ตะกอนเขาเสื่อม
4: คร
2: ับรัฐบาลบ่เลือกจังเศร้าโลดเลยครับประเด็นเขาเลือกงานสิติต่อเนื่องครับประเด็นหรือกฎหมายดีๆมากนะครับประเด็นก็จะไปเลือกจังว่ากันนี
4: ่
2: แต่ว่ากฎหมายบ่ตัดสิทธิ์บ่ได้ห้ามนะครับ
4: เพราะว่าแก้มลิงนี่ครับมีกระจายไปทุกตำบลนี่มันสิสามารถเก็บกักน้ำได้หลายเพราะว่าลุ่มน้ำซี่ปีที่แล้วเฮาเก็บกักน้ำได้ 100% จาก150หม่องครับ
2: เป็นความชาญฉลาดของได้หลวงราชการที่เก้าเฮานะครับแก้มลิงนี่นะครับประเด็นผมเห็นด้วยจริงๆเลยแก้มลิงนะครับขุดเป็นเบื้องใหญ่ๆเก็บน้ำไว้น้ำมาหลากเก็บไว้นะครับน้ำมุมหน้าฝนหนึ่งเขากระจายน้ำต่ออีกได้ด้วยนะครับไปน้ำถั่วมาไปเก็บซะนี่เก็บไปซะนี่ครับ
4: จังสารคามมีแก้มลิงพ่วงอยู่มาข่ามาอย่างนี้คุณพัฒนาพ่นสีชนประธานสีนั่นเหรอเอาปลาดุกหน้าที่เขาตำเขาต้มปลาแดงเมื่อวานนี่มาฝากโอ้ได้มาจากแก้มลิงว่าฉันเนี่ยนาแรงได้ด้วยนี่ได้ประโยชน์เนาะ
2: ได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์ครับเก็บทุกอย่างอาจารย์ใช่น้ำแก้มลิงแก้มเมืองต่างๆนี่ครับเป็นการคัดเก็บน้ำไปเป็นการกระจายน้ำนะครับสิการเก็บแก้มลิงหมายก็ว่าเงินนั้นได้หลายพ่อเป็นเบื้องเลยใช่ไหมครับหาเงินพ่อเลยกระจายอาจารย์ใช่เมืองน้ำมาปล่อยของคลองน้ำไปเลยกระจายไปทั่วพื้นที่เลยจึงเจ้าพญาต้องมีคลองผงเพลงมีอย่างไรนะครับอันนี้ลุ่มรับน้ำฝังบาทเนี่ยไม่ลุ่มรับน้ำเสียด้วยใช
4: ่มีจุดละผมไปลงพื้นที่ในเครือข่ายปปช.ลงไปตรวจเนาะจุดละ20ล้าน30ล้าน50ล้านบ่เกินนั่นนะครับแก้มลิงกระจายกันไปมันได้หลายดิ
2: แน่นอนแต่ปีนี้เฮ็ดแก้มลิงมาอยู่อันบ้านมื้ออื้อนี่ครับ
4: ครับ
2: 10ล้านนี่น่ะก็เฮ็ดกันนะครับ
4: ครับ
2: มันเก็บรักน้ําไว้ใช้ได้ดูแลนะครับ
4: เลยมาถามความคืบหน้ากุดกวงในประเทศกุดกวงใกล้สิแล้วไป
2: กุดกวงมันก็ผูกพันกันใช
4: ่ครับ
2: ก็ผูกพันนะครับพอดีมันของปี69 6970-71
4: ครับ
2: เฮ็ดไว้นะครับเนี่ยแล้วงบประมาณทอเขาคือ490ล้านนะครับประเด็น
4: ครับ
2: ปรากฏว่ามันไปซ่าตรงเวทขึ้นที่ดินนะครับประเด็นก็เลยขยายไปปี72
4: ครับ
2: แต่ว่าเขาจะเฮ็ดอยู่ตลอดนะครับนั่นย่างท่วมก็บ่ท่วมตรงนี้ครับเพราะว่าผู้รับเหมาเขาจะเฮ็ดขั้นอ้อมเลยมองฝายน่ะเปลี่ยนทางน้ําให้น้ําลดจากมองเฮ็ดฝายไปก่อนนะครับ
4: ครับ
2: ก็เลยผมถามผู้ใหญ่สิงห์นะครับผู้ใหญ่สิงห์ที่ผมม่วนบอกว่าที่พ่อกันนะครับพ่อกันอยู่งานว่ามันงานงานธรรมะสัญจรดีกว่า
4: คร
2: ับคู่กันอยู่ก็บอกว่าธรรมะสัญจรเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เล็ดหลายได้เพราะว่าในกระดาษนะครับเป็นโครงการอาคารประคับน้ำกุดกวงของกันและลำย่างจะได้ใช่นะครับกันเลย
4: ครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือสิจุน้ำหลายเนาะ
2: ข้าวน้ำถังมาปัน10กิโล
4: ครับ
2: หลังผมที่แผนโครงการเนี่ยสิฝากรัฐบาลต่อหลังจากเฮ็ดฝาตัวนี้แล้วครับเฮ็ดระบบกระจายน้ำอาจารย์ใช
4: ่ครับ
2: เฮ็ดคลองสนามได้ทางหน่วยทางฝ่ายทั้งสองฝั่งเลยตะวันตกตะวันออกนี่ครับเพื่อกระจายน้ำให้พี่น้องประชาชนนะครับให้ก้อยให้ปอ หน้าแล้วตาเลยครับมันนี่เป็นระบบกระจายหน้าไปนะครับ มองได้สูงฟังพ่อไปก็ได้นะครับฟังพ่อไป
4: ครับ
2: ก็ว่าไปครับ
4: ท่านเอกภาพเหลือเวลาอีก3นาที4นาทีฝากเรื่องยาเสพติดนะ
2: ท่านเอกภาพจะต่อเวลานะครับฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับนี่ก็อยากให้ทั้งรัฐบาลผู้ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะตำรวจนะครับให้คำชับคำชาจุกโคตรจุกของให้ดีนะครับนี่หลายมองลกพักนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้พันกันยังไม่ได้ติดยาเสพติดนะครับผมคุยกับนายตำรวจเมื่อวันจริงเมื่อนะครับนี่บอกเรื่องลูกน้องติดยาเสพติดแต่เพราะว่าเวลาจับของกลางมาแล้วพอส่งของกลาง
4: ครับ
2: ยักไว้เอาไปสูบเองเสพเองเอามองเอาไปขายนะครับมื้อนี้เราก็ตำรวจสิมีสายเจ้าของตั้งว่าอ้างว่าสายเพื่อตามจับแต่เป็นสายเพื่อกระจายยานะครับมื้อนี
4: ้
2: ตั้งพอพอตลอดเพิ่นไปสำรานสำรานนวลมาบ
4: ่ครับ
2: นะครับเอาให้ดีก็แล้วกันนะครับรับจับตำรวจเนาะเรื่องมันถือเป็นเรื่องสำคัญนะตำรวจผู้ใดไปยุ่งเกี่ยวไปอย่างนะครับจัดการเอาออกมาเลยติดคุกพร้อมนะครับมื้อนี้ถ้าผู้รักษากฎหมายยังเลี่ยงกฎหมายยังกับผ่านเมืองสิอยู่ได้จังได๋นะครับประเด็นเราฝากผู้มีหน้าที่ได้กินเงินเดือนราชการทั้งหลายนะครับทั้งนั้นผู้ยบาทผู้ซอยแพทย์สารวัตรอสมเป็นหัวเป็นขาซอยกันเบิ้งลูกเบิ้งหลานนะครับอย่าไปใกล้เราเบิ้งมาผู้ใดฆ่าผู้ใดขายไปเอาว่าฆ่าในหมู่บ้านนะครับชี้เบาะแสแจ้งเลยนะครับส่วนมากมันลูกราปัจจบุก
4: ครับ
2: มากนะครับประเด็นสิแจ้งกับลูกหลานเจ้าของมากกระไดนะครับผู้ยบาทกับนั้นผู้ซอยกระไดเด็กก็มีปัญหาเด็กก็ได้นะครับเอาฝากผู้หันบาดเบื้องรับผิดชอบซอยกันเป็นหูเป็นตาลูกหลานเอาวิสันนะครับเบื้องตัวยางผู้ที่ยาเสพติดเพราะเด็กมันเป็นเจ้าหน้าใหญ่จะพ้นดอกเพราะเด็กร่ำรวยจะพ้นดอกสงเงาะสงแงะขาพาสีเนี่ยเดี๋ยวที่คุ้งติดตะล่างไม่แน่สิ่งที่ดีนะครับฝากลูกฝาหลานยาแนวบางทีมันเป็นแบบยางนะครับเป็นไอดอลเอาสิ่งที่ดีนี่นี่เห็นบ่ดิแต่ที่ว่าสิบกว่าปีไปเลยชนะของอเมริกา
4: เมื่อนี้สิไปหลายมองบ่นี่สิไปใส่แน่เมื่อนี
2: ้มีพี่น้องสิมาหาหลายมองในบ้านได้เมื่อนี้มาคุยเรื่องดีละเรื่องงานในพื้นที่แล้วนี่เพิ่นกำลังหอมน้องนายกไปตัวน้องยกอบจนี่ครับเมื่อนี้ถูกไส้ที่โอ้พ่นซื้อน้องนายกอบจเราจะทันเสกศิษย์ไปยกพ่งนะครับเมื่อนี้กำลังขยันพี่น้องรู้ฝากโครงการหลายครั้งนี้กระดับ
4: ถ
2: ือว่ารับแขกไม่ได้จัดเลยใช่
4: ครับผม
2: จะใช้ออกรายการแล้วก็เชิญมีขอรับกันเด
4: ้อฝากให้แมมไอลำพูนทิพประมวลในเด้อแซ่บๆไอ้ต้มปลาดุกปลาแดกต้มปลาแดกปลาดุกเนี่ยแซ่บ
2: ๆขอมาตัวนี้หมักกอกก็ได้ใช่ใช่ทุกเมื่อนะครับโอ้เมื่อเศร้ากินเขาครับแจ่วหมักกอกก็สุดยอดเลยใช
4: ่ครับ
2: รวบพักสุดยอดเลยนะครับ
4: ครับ
2: เอาเวลาขอสุขใจใช่เนาะ
4: ครับผม
2: ขอบคุณอาจารย์ใช่ขอบคุณ
4: สมาคมศิษย์เก่า
2: ในสถานีทุกสถานีนะครับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏสารคามเป็นองค์ผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับอาทิตย์หน้ามาบอกกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับนั่นคือเสียงจากผู้ร่วมรายการประจำนะครับดร.เอกภาพพ้นซื้อประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เนื้อหาสาระดีหลายนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่เป็นผู้สื่อข่าวรายการผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำซี่ลุ่มน้ำมูลผู้สื่อข่าวเครือข่ายนะครับครับผู้สื่อข่าวนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อสังคมครับผมผู้ซอยศาสตราจารย์ดร.โอชัยวาทานะครับเจ้าของรายการนะครับนำโดยสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏสารคามขออำลาพาจากไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืม

0: คมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัวข้อเกือบ30ปีหลังเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้วิธีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
4: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับไส้สอยนิ้วก้อยกับไส้แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมไส้ฮอดแถวเหลี่ยมท้องคุณตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
7: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าไส้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำไส้เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
6: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาเซลล์เอิ้นหาวีโซลาเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สิน้ำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ

แบ่งความแบ่งความทั้งที่ที่ผู้ว่ามีแบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่แน่ให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเนื้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมข้ามเก็บข้ามเสียงข้ามเสียงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสต้อง

0: ุดประสงค์ที่ก็ตั้งหวังเรียนได้รบไปส่วน
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแตนแปลงซอให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาเสาอาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
0: ให้รับใจสังค

0: ากาศตรงจำน้องหมายนายโยบายและความจิตวัดถูกประสงค์ตังต่างความหวังเพื่อพระสงฆ์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นรายการธรรมยามเช้าซึ่งเป็นโปรแกรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นกับผมอาจารย์ดร.สุนทรสายคำผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับและในเช้าวันนี้เรามีพระคุณเจ้าที่มาร่วมในรายการด้วยนะครับขอนมัสการดร.พระครูวินัยธรวรวุฒิเตชะธรรมโมครับ
2: ก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรวมถึงโยมพ่อโยมแม่ที่ฟังผ่านขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นFM 99.50 MHz ทุกท่านเจริญพร
1: ครับสำหรับธรรมยามเช้าในวันนี้นะครับเรามีหัวข้อที่จะพูดคุยก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พุทธศาสตร์พลังอ่อนของพระพุทธศาสนา ในเวทีโลกและการเผยแผ่ธรรมะสู่สากลอย่างสร้างสรรค์และในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นด้วยนะครับครับผมครับกับนมัสการพระคุณเจ้ากับนมัสการท่านดร.พระครูวินัยธรวรวุฒิเตชะธรรมโมนะครับซึ่งพระฤาษีคุณเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและก็เป็นคุณครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนท่าพระองค์เทศประดิษฐ์ด้วยและในมิติของคณะสงฆ์ก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุมเจ้าคณะอำเภอบัวระเบือนะครับจังหวัดมหาสารคามเพราะฉะนั้นในมิติของสถานะของพระคุณเจ้าก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยส่วนที่เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมและส่วนที่เป็นคณะสงฆ์ด้วยขอท่านสมาชิกเรียนถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พุทธศาสตร์ซึ่ง วันนี้เราก็จะได้พูดถึงเรื่องของพลังอ่อนของพระพุทธศาสนาในเวทีโลกการเผยแผ่ธรรมะสู่สากลอย่างสร้างสรรค์ก็ขอนมัสการเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นคำที่เป็นกระแสฮิตอยู่ตอนนี้ครับการนมัสการเรียนถามครับผม
2: เจริญพรท่านอาจารย์จริงๆแล้วท่านคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นแนวคิดของศาสตราจารย์โจเซฟไนท์แห่งมหาลัยฮาวาร์ดท่านได้อธิบายเป็นอำนาจสองแบบแบบแรกก็คือแบบพลังแข็งใช้กำลังทหารหรือเงินเนี่ยบังคับเพื่อจูงใจผู้อื่นให้ทำตามส่วนแบบที่สองเนี่ยจะเป็นแบบพลังอ่อนที่ท่านอาจารย์พูดถึงนั่นก็คือความสามารถที่จะทำให้ผู้อื่นอยากทำตามซึ่งมีความแตกต่างจากข้อแรกเพราะว่าทำตามเพราะความเลื่อมใสและก็เห็นคุณค่าของตนเองฉะนั้นโจเซฟไนท์เนี่ยได้ชี้ว่าพลังอ่อนมีแหล่งที่มา3ทางนั่นก็คือวัฒนธรรมที่ผู้คนชื่นชอบอันที่1อันที่2ก็คือคุณค่าที่ผู้คนยอมรับอันที่3การกระทําที่ผู้อื่นเห็นว่าชอบทําฉะนั้นอาตมานึกถึงนิทานอียิปต์เรื่องหนึ่งท่านอาจารย
1: ์ครับ
2: ก็คือเรื่องของลมกับดวงอาทิตย์ลมกับดวงอาทิตย์เนี่ยลมในเนื้อหาของนิทานเรื่องนี้เนี่ยได้กล่าวว่าลมพัดแรงเท่าไหร่ชายผู้เดินทางก็ยิ่งกอดเสื้อคลุมแน่น แต่เมื่อดวงอาทิตย์ส่องความอบอุ่นออกมาเนี่ยเขากลับถอดเสื้อโดยไม่มีใครสั่ง ถอดออกมาเองนั้นนี่คือหัวใจของพลังอ่อนและเป็นหัวใจของการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอด2,600 ปีเช่นเดียวกัน
1: ครับ
2: ฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยเป็นลมที่จะพัดใส่ใคร
1: ครับ
2: แต่เป็นแสงแดดที่ทำให้คนค่อยๆวางเสื้อคลุมที่หนักอึ้งในใจลงเอง
1: อืม ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่จริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่เรื่องของพลังอ่อนอย่างเดียวใช่ไหมครับในนิยามจริงๆนี่ยังพูดถึงเรื่องของวิธีการที่จะทำให้คนทำตามใช่ไหมครับ
2: เจริญพร
1: ซึ่งอันแรกเขาเรียกว่า hard

0: คือตอนอายุ80ก็แสดงว่า45ปีตั้งแต่ค้นพบพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนามานับเป็นพ.ศ.ก็ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็คือเป็นพ.ศ.1นับมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันคือ2569บวกกับในระยะเวลาที่พระองค์ได้เผยแผ่พุทธศาสนาก็เลยเป็น 2,600 ปีถูกต้องไหมครับ
1: เรื่องตอนนี
0: ้ครับผมครับขอบพระคุณท่านพระครูนะครับทีนี้ในประเด็นที่2นะครับก็อยากจะเชื่อมโยงในเมื่อเราทราบความหมายในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็อยากจะไปคุยในหัวข้อที่สำคัญเลยว่าถ้าพูดถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะโยงไปถึงเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอนมัสการเรียนถามท่านพระครูด้วยครับว่าในประเด็นนี้ซอฟต์พาวเวอร์กับพระไตรปิฎกกับเรื่องของประวัติศาสตร์นี้มันเชื่อมโยงกันอย่างไรครับ
2: อันนี้ต้องย้อนกลับไปหลังตรัสรู้ได้ไม่นานพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ส่งพระอรหันต์สาวก60รูปจาริกด้วยพุทธพจน์ที่ว่าจรถะทิกังคเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกะมังปายะซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกท่านอาจารย์จะสังเกตไหมว่าจะไม่มีคำว่าเพื่อเพิ่มจำนวนศาสนิกชนมีแต่คำว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์โลกนี่คือพันธกิจที่ตั้งต้นจากประโยชน์ของผู้ฟังไม่ใช่ประโยชน์ของผู้พูดซึ่งก็คือหัวใจพลังอ่อนที่แท้จริงอีกราวประมาณ200กว่าปีต่อมาเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงชนะสงครามที่แคว้นกลิงคะแต่ทรงเศร้าสลดพระทัยกับความสูญเสียจึงทรงเปลี่ยนสงครามวิชัยเนี่ยมาเป็นธรรมวิชัยนั่นก็คือชนะใจคนด้วยธรรมะทรงจารึกหลักศิลาเผยแผ่ความเมตตาและความอดทนต่อศาสนาอื่นและส่งคณะสมณทูตไปยังดินแดนต่างๆตามตำนานไทยพระโสณะและก็พระอุตระเนี่ยก็เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิในครั้งนั้นพุทธเจ้าทรงเดินจากประเทศอินเดียทั่วเอเชียเลยด้วยพระธรรมทูตพ่อค้าแล้วก็นักแปลคัมภีร์ต่างๆไม่ใช่ด้วยกองทัพนะท่านอาจารย์ซึ่งนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ก่อนที่โลกนี้จะมีคำแบบนี้ขึ้นมาซะอีกท่านอาจารย
0: ์ครับผมครับก็คือในทางปฏิบัตินี้ พระพุทธศาสนาถือว่าได้มีการเริ่มต้นแล้วใช่ไหมครับเริ่มต้นก่อนที่เราจะมาเป็นคำศัพท์ฮิตในวันนี้ด้วย
2: ใช่
0: ไหมครับก็อย่างที่ได้ฟังท่านพระคุณเจ้าพูดถึงในเรื่องของที่บอกว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งพระอรหันต์60รูปออกจาริกด้วยคำที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากจริงๆตรงนี้นี่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ที่ค้นพบหลักสัจธรรมเนี่ยนะครับหลักอริยสัจ4ที่ว่านี้นะครับก็คือเป็นวันเพ็ญ15ค่ําเดือน6ใช่มั้ยครับแล้วพระองค์ก็เสวยทบทวนความรู้อยู่ทบทวนไทยภาษาบาลีก็จะบอกว่าเสวยวิมุตติใช่ไหมครับแล้วก็สองเดือนจนกระทั่งมาในเดือน8เรียกว่าวันอาสาฬหะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ปฐมเทศนาครั้งแรกแล้วก็มีโกณฑัญญะก็ดวงตาเห็นธรรมก็เป็นภิกษุองค์แรกหลังจากนั้นก็เริ่มออกมีการเผยแพร่ นะครับก็จะเชื่อมโยงกับที่ท่านดร.พระครูได้พูดถึงก็คือภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์พุทธประวัติด้วยนะครับต
2: ั
0: ้งแต่เริ่มตรัสรู้แล้วก็ในวันวิสาขะแล้วก็มาเผยแพร่อีก2เดือนต่อมาก็คือเดือน8เรียกว่าอาสาฬหะนะครับแล้วก็ส่งออกไปนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับนี่ก็ถือว่าได้เป็นองค์ความรู้ที่ถือว่าได้เรียนรู้ได้รู้ทั้งพุทธประวัติได้รู้ทั้งเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นนะครับที่นี่มาสู่มิติในโลกปัจจุบันครับ พลังอ่อนหรือซอฟต์

0: พาวเวอร์ที่ในโลกปัจจุบันนี้พระคุณเจ้าคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ
1: พลังอ่อนเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยอาตมาภาพเห็นพลังอ่อนของพระพุทธศาสนาเนี่ยทำงานอยู่3มิติท่านอาจารย์มิติที่1ก็คือศรัทธาจากการมองเห็นอันนี้คือศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอารามต่างๆพระพุทธรูปจิตรกรรมแล้วก็ประเพณีเช่นเราจะเห็นได้ชัดก็คือการตักบาตรยามเช้าในหลวงพระบางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยต่างตั้งใจที่จะไปดู
0: อ๋อนี่ครับก็คือใครๆที่ไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางสิ่งที่อยากไปก็คือตอนเช้านี่ต้องตื่นไปตักบาตร
1: ใช่
0: ไหมครับอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในมิติของวัฒนศิลปะวัฒนธรรม
1: ก็คือการมองเห็นเรื่องของการมองเห็น
0: คร
1: ับ แล้วจึงเห็นเพราะว่าเกิดความงดงามก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงตั้งคำถามว่าความงามนี้เนี่ยมีความหมายอะไรนักท่องเที่ยวก็เลยหลั่งไหลไปเพื่อที่จะไปศึกษาและไปเที่ยวชมอันนี้คือมิติของการมองเห็นส่วนมิติที่สองเนี่ยก็คือศรัทธาจากการเข้าใจอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าสากลที่ไม่ผูกกับชาติพันธุ์เช่นสันติอหิงสาความเมตตาแล้วก็การพิสูจน์ด้วยตนเองตามหลักกัลยาณสูตรปีพ.ศ.2542เนี่ยสหประชาชาติได้รับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกหลายต่อหลายครั้งอันนี้คือการที่โลกยอมรับคุณค่าของพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติท่านอาจารย
0: ์ครับผมครับก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวัน สำคัญของโลกเป็นวันสากลของโลกซึ่งจริงๆก็คือเป็นวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหม
0: พ่อก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วมิติที่3นะครับที่ได้พูดถึงในช่วงแรกครับ
1: มิติที่3เนี่ยจะเป็นมิติในเรื่องของความศรัทธาจากการปฏิบัติในมิตินี้เนี่ยซึ่งเป็นมิติที่มีเขาเรียกว่ามีมิติที่ทรงพลังที่สุดคือมีชาวต่างชาติเนี่ยได้นำหลักสติไปพัฒนาเป็นโปรแกรมที่เขาเรียกว่า MBSR ซึ่งได้พัฒนาในโรงพยาบาลของอเมริกาเมื่อปีค.ศ.1976ซึ่งได้นำไปเพื่อที่จะไปรักษาในเรื่องของผู้ป่วยหรืออะไรต่างๆส่วนในบ้านเราเองเนี่ยมีหลวงพ่อชาสุภัทโลสุภัททโธหลวงพ่อชาเรานี่แหละ
0: หลวงพ่อชาครับ
1: ได้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2518ท่านไม่ได้เดินทางไปเทศนาเพื่อชักชวนใครมาเลยท่านอาจารย์แต่ว่าบรรดาชาวตะวันตกเนี่ยเดินทางมาหาท่านเองเพราะว่าเห็นว่าการปฏิบัตินั้นน่ะเปลี่ยนชีวิตได้จริงวันนี้สายหลวงพ่อชาเนี่ยจึงมีสาขาหลายต่อหลายแห่งทั่วประเทศฉะนั้นสรุปอันที่3อย่างที่ว่ามานี้เนี่ยก็คือคนเริ่มจากการมองเห็นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตด้วยการเข้าใจแล้วก็อย่างลากด้วยการปฏิบัติฉะนั้นการเผยแผ่ที่ดีเนี่ยจึงต้องพาคนเดินได้ครบทั้ง3อย่างที่ว่ามานี้ท่านอาจารย
0: ์ครับในประเด็นนี้ผมได้มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลนะครับอันนี้เพิ่มเติมจากท่าน พระครูนะครับที่บอกว่ามีการปฏิบัตินำหลักสติไปพัฒนาเป็นโปรแกรมเนี่ยนะครับถ้ามีดร.ริชาร์ดนะครับได้ศึกษาเรื่องขึ้นสมองโดยใช้ทดลองก็คือพระทิเบตเพราะว่าในสากลเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าพูดถึงพระพุทธศาสนาจะนึกถึงทิเบตนึกถึงองค์ดาไลลามะอย่างนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังไประดับโลกในยุคปัจจุบันเขาก็จะทดลองโดยการใช้เครื่องตรวจสมองนะครับมาจับที่หัวของพระในขณะที่นั่งปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มีอ่านขึ้นความถี่ออกมา การวิจัยตรงนี้ค้นพบข้อค้นพบก็คือว่าในช่วงแรกที่จิตใจยังว้าวุ่นตอนนั่งสมาธิใหม่ๆคลื่นความถี่มันจะเป็นความถี่ต่ำนะครับเรียกว่าคลื่นเบต้า แล้วพอนั่งไปสักระยะเมื่อจิตเข้าสู่ภวังค์จิตนิ่งนะคลื่นความถี่ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งมีโอกาสที่จะทะลุไปถึงคลื่นแกมมาแล้วถ้าเลยคลื่นแกมมาไปก็มีโอกาสที่จะเปล่งแสงได้อะไรประมาณนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการวิจัยก็คือการวิจัยก็จะดูแนวโน้มของการพยากรณ์ดูจากกราฟว่าแนวโน้มพุ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรก็เลยนึกถึงบทเพลงที่บอกว่าเมื่อครั้งเยาว์วัยใครตอบฉันได้บ้างพระพุทธรูปแต่ละปางมีแสงสว่างตรงเสียนจนได้ศึกษาตำราเราเรียนพระไตรปิฎกนั้นเขียนเรื่องแสงจากวรกายนะครับ
1: ท่านอาจารย์
0: นึกถึงประเด็นนี้นะครับ
1: เพลงนี้นี่พระอาจารย์เคยได้ฟังใน YouTube
0: ครับ
1: ไม่คิดว่าท่านอาจารย์จะร้องได้นะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าชื่อคุ้นๆนะคนที่แต่ง
0: ใช่ครับก็คือแต่งเองนะครับเพลงนี้แต่งเองจากไอเดียตรงนี้แหละครับจากที่ฟังเรื่องของก็คือสงสัยว่าในสมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยเอ๊ะเข้าไปในวัดก็จะเห็นมีรูปจิตรกรรมฝาผนังมีพระแล้วพระ 4-5 รูปอย่างนี้นะครับเมื่อหนึ่งวันที่พระองค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสาวก5รูปนั่งล้อมอยู่ใต้ต้นโพแต่ทำไมที่หัวของพระรูปนั้นถึงมีรังสีเปล่งออกมาอะไรประมาณก็เลยมาศึกษามันน่าจะสอดคล้องกับเรื่องประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนำพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เอาเครื่องตรวจสมองไปจับได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็มีอายุ 5,000 ปีใช่ไหมครับตอนนี้เราเพิ่งมาถึง 2,569 เพราะฉะนั้นกว่าจะมีพระองค์ใหม่บัตรขึ้นก็คงเพื่อที่จะทดลองแบบนี้ก็คงต้องรอกันอีก 2,500 กว่าปีครับผมครับโอเคต่อเนื่องได้นะครับเข้ามาสู่ในประเด็นที่เรื่องของศรัทธามิติที่3ไปแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการเผยแผ่สู่สากลนะครับอย่างยุคปัจจุบันนี่ครับมิติของการเผยแผ่อย่างที่เราพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของมิติ1 2 3 4ที่ว่านี่ก็เป็นการรวบรวมบทความมานะครับแต่ทีนี้ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเผยแผ่อย่างไรเพื่อให้สากลหรือว่าทั่วไปหรือคนรุ่นใหม่เจนใหม่จะได้รับรู้กับเราด้วยประมาณนี้ครับนิมนต์ครับ
1: คำถามคือเราจะใช้พลังนี้เนี่ยท่านอาจารย์ในยุคดิจิทัลอย่างไรอาตมาว่าขอเสนอเป็นแนวทางแบบนี้นะแนวทางที่หนึ่งเนี่ยก็คือแปลทำให้ร่วมสมัยโดยไม่ทิ้งแก่นคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ปฏิเสธธรรมะนะท่านอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าปฏิเสธภาษาที่เขาจะเข้าใจเน
0: ี่
1: ยเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเราอาจจะอธิบายว่าทุกเนี่ยเพราะตัณหาตัณหามันคืออะไรแต่ว่าเขาอาจจะผ่านประสบการณ์จากการไถหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยแบบไม่รู้จบ
0: ครับ
1: อะไรอย่างนี้ที่มีการเป็นช่องทางของการสื่อสาร
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงธรรมด้วยภาษาถิ่นของผู้ฟังเหมือนกัน
0: ครับ
1: โดยไม่ใช้ภาษาสันสกฤตของชนชั้นสูงอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันท่านอาจารย
0: ์ครับ
1: อันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่ง
0: ก็คือหลักธรรมเนี่ยเราอย่างที่เราฟังกันมานะครับผมก็พอที่จะเข้าใจประเด็นนี้ก็คือว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะใช้วิธีแบบบอกปากต่อปากใช่ไหมครับการท่องบาลีอย่างท่องปฏิโมกข์ท่องหลักธรรมต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยทำให้ผู้ฟังเนี่ยบางทีกว่าจะมาแปลภาษาจากบาลีมาเป็นภาษาไทยกว่าจะทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่นี่ก็อาจจะเบื่อหน่ายไปแล้วไม่ฟังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราทำอย่างที่พระคุณเจ้าพูดถึงก็คือว่าทำภาษาให้มันเป็นภาษาที่ปัจจุบันที่สุดในยุค 2,500 ปีที่ผ่านมาสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตซึ่งอยู่ในบริเวณบริบทของภูมิประเทศแห่งนั้น
1: ใช่ใช่
0: ใช่ครับแต่ทีนี้เรามายุคปัจจุบันนี่ เผยแผ่มาถึงประเทศไทยซึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับประเด็นนี้ท่านพระคุณเจ้าก็เห็นว่าควรจะทำแปลภาษาให้เป็นภาษาที่
1: เข้าใจง่าย
0: นะครับ
1: ยกตัวอย่างท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าศีล5เนี่ยศีล5ปานาติปาตาถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าปานาติปาตาเนี่ยเด็กไม่เข้าใจนะส่วนใหญ่แต่ถ้าบอกว่าเธอห้ามฆ่าสัตว์นะอันนี้คนเข้าใจ
0: ครับ
1: เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นภาษาที่สื่อสารโดยตรงที่เขาแบบเห็นภาพเลยค
0: ือ
1: ไม่ต้องฆ่าสัตว
0: ์ครับ
1: ก็คือห้ามลักขโมยนะ
0: ครับ
1: ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามเรื่องชู้สาว
0: ครับ
1: ห้ามโกหกห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมานะอันนี้ถ้าสื่อสารในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีภาพประกอบเนี่ยเด็กจะเข้าใจง่าย
0: ครับ
1: เข้าใจง่ายกว่าที่เขาจะไปรับศีลหรือว่าเอาไปฟังพระให้ศีลน่ะคือเขาไม่เข้าใจ
0: อ๋อครับที่บอกว่าไปขอศีลมายังพันเตวิสุวิสุงลักนาทายะอะไรอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วพระก็จะให้ศีลเป็นภาษาบาลีมา
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็จบพิธีกรรมแต่ว่าคนที่นั่งฟังนี่ไม่เข้าใจด้วยว่ามือกำลังพูดเรื่องอะไรกัน
1: ไม่รู
0: ้ใช่ครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู
0: ่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งถ้าเราจะเผยแผ่ซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มผู้คนมากเราก็ต้องศึกษาผู้ฟังด้วยเหมือนในการศึกษาการเรียนในบทเรียนใช่ไหมครับหนึ่งก็ต้องเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียนก่อนครูถึงจะป้อนความรู้ให้ได้อย่างนี้ใช่
1: ประมาณนั้นเลยท่านอาจารย
0: ์ครับครับ
1: ส่วนแนวทางที่สองแนวทางที่สองแนวทางต่อมาเนี่ยก็คือการใช้สื่อดิจิทัลเป็นศาสตร์หรือว่าเป็นสารธรรมแห่งใหม
0: ่
1: เช่นคลิปสั้นพอดแคสต์หรือว่าแอปพลิเคชันในการฝึกสมาธิหรือการท่องเที่ยวจาริกของคนยุคนี้เนี่ย
0: ครับ
1: 1คลิปนั่นอาจารย
0: ์ครับ
1: 1คลิปที่สามารถอ่านง่ายเข้าใจได้ง่ายเนี่ยสามารถเดินทางได้ไกลกว่าพระธรรมทูต1รุ่นด้วยซ้ําแต่ต้องรักษาความถูกต้องตามพระไตรปิฎกด้วย
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไปไล่ตามการกดยอดไลค์จนลืมสาระเนื้อหาท่านอาจารย
0: ์ครับ
1: อันนี้สำคัญเลย
0: ครับตัวนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่กำลังดูในโลกโซเชียลก็จะเห็นในเรื่องของที่บอกว่ากำหนดลมหายใจนะครับที่บอกว่าเป็นหลักปฏิบัติเราต้องกำหนดลมหายใจแบบ ตามหลักของสายนั้นสายนี้อะไรแบบนี้ซึ่งบางทีกว่าจะทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ที่เขาก็ไม่ฟังแล้วอย่างนี้ครับแต่ผมเห็นคลิปหนึ่งนะครับบอกเรื่องทำหายใจคุณสูดหายใจเข้าทางจมูกนะนับในใจเข้าลึกๆทางจมูกมันจะเข้าปอดโดยตรง1 2 3 4ที่เขาเรียกว่าอะไรสูด4 7 8นะครับสูดเข้าลึกๆในใจ1 2 3 4 4วินาทีแล้วกั้นลมหายใจไว้แล้วนับในใจจาก4เป็น5 6 7 8 9 10 11 12 7วินาทีทำไมถึงกั้นลมหายใจทางวิทยาศาสตร์คือกั้นให้ออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์มันแลกเปลี่ยนกันอยู่ในปอดจากนั้นปล่อยออกมาปล่อยลมหายใจออกมาทางปากอีก8วินาทีคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกปล่อยออกมาปรากฏว่ายอดคลิปนี้นะครับยอดวิวผู้เข้าชมมีเป็นจำนวนมากแล้วก็เอาไปใช้ผมก็ลองเอามาใช้ดูเหมือนกันนะลองทดลองดูแล้วก็ปรากฏว่ามันจริงมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลาย แต่ยังไม่ไปถึงเรื่องว่าได้สมาธิได้อะไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของอินทรีย์ท่านหรือเรื่องกายเราเนี่ยเราก็ได้สัมผัสแล้วด้วยหลักการที่เป็นเหตุเป็นผลว่าอ๋อทำไมเราต้องกั้นหายใจทำไมต้องสูดเข้าทางจมูกแล้วทำไมต้องออกทางปากอะไรอย่างนี้นะครับก็เห็นด้วยกับเรื่องประเด็นนี้นะครับ
1: อันที่จริงขอเสริมท่านอาจารย
0: ์
1: ในที่อาจารย์พูดมาก็คือ4 4 7 8
0: ครับ
1: 4 7 8เนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้าพูดตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนได้อะไรมาเนี่ยก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ให้ไประลึกถึงอดีตมากเกินไปไม่ให้ไปพะวงกับอนาคตมากเกินไปฉะนั้นเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านจึงสอนให้เรารู้ว่าทำไมถึงมีการกำหนดลมหายใจทำไมถึงมีการนั่งสมาธิเพื่อเจริญภาวนาก็คือจุดมุ่งหมายก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันให้พิจารณาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบัน
0: ครับ
1: ถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์เลย
0: ครับ
1: ไม่เป็นกังวลเลย
0: สติก็จะมาอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคำนึงว่าเออทุกวันผ่านมาแล้วคือเหตุการณ์ที่ผ่านไป1วินาทีหรือ1ชั่วโมงหรือ1วันที่ผ่านมาอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเลวร้ายไม่ประทับใจอันนั้นก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันดี มีความสุขก็จะไปหลงกับความสุขตรงนั้น
1: ใช่
0: แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันก็คือไม่ต้องนึกถึง
1: ใช่
0: นี่คือขณะปัจจุบันใช่ไหมครับ
1: เหมือนมีบางท่านที่เอาสูตรที่พระที่ที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยเอาไปกำหนด478ที่อาจารย์ว่าเนี่ยใช้ในการนอน
0: ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยเราทำงานมาทั้งวันเนี่ยหรือเรียนมาทั้งวันเนี่ยหรือเจอปัญหาอะไรต่างๆมาตลอดทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่คนพอหลับตาลงปุ๊บเนี่ยคิดย้อนอดีตที่ผ่านมาทั้งวันเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
0: ครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าเราเอาสูตรเนี้ยที่อาจารย์ว่าเนี่ยเอามากำหนดเพื่อเตือนสติให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะลืมทั้งหมดเลยที่ผ่านมาในตลอดทั้งวัน
0: ครับ
1: แล้วสติเนี่ยมันจะมาจับอยู่ที่ลมหายใจ478
0: ครับ
1: ต้องเข้า4นะต้องกั้นไว้7แล้วก็ปล่อยออก8ก็คือเป็นการทำให้จิตใจเนี่ยอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นจิตมันก็เลยนิ่งขึ้นแล้วก็หลับได้เร็วขึ้นท่านอาจารย
0: ์ครับทีนี้เราก็เลยก็เชื่อมโยงไปเรื่องของการน้อมนำไปถึงการปฏิบัติที่อย่างสายมหาจุฬาก็จะพูดถึงเรื่องหนอใช่ไหมครับหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอหรือจิบหนอปวดหนออะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนสายของทางธรรมยุทธใช่ไหมครับก็จะเป็นพุทโธอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีบางสายอย่างสายของธรรมกายก็จะเป็นสมาอรหังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นสายที่เป็นธรรมนานาวังที่กำลังเป็นกระแสอยู่รุ่นใหม่กำลังนี้ก็พูดถึงเรื่องของพระรัตนตรัยใช่ไหมครับพุทโธเมนาโถธัมโมเนนาโถสังโฆเมนาโถแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ถ้าพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ก็คือมาเรื่องของการกำหนดลมหายใจนั่นเองใช่ไหมครับ
1: เชิญพ่อท่านจัง
0: ครับผมครับนิมนต์ต่อเลยนะครับในเรื่องของแนวทางที่จะใช้ธรรมะตอบโจทย์ที่ปัญหาโลกนี้นะครับจากเดิมที่เราพูดถึงเรื่องสื่อดิจิทัลบางทีการนำเข้าสู่ระบบการนำเข้าสู่จิตใจของคนรุ่นใหม่ก็ต้องอาศัยสื่อที่เป็นดิจิทัลเพื่อน้อมนำให้เป็นเส้นนำทางเข้าไปสู่การปฏิบัติอย่างนี้นะครับ
1: เจริญพรท่านอย่างแนวทางต่อมาเป็นแนวทางที่3ก็คือใช้ธรรมะตอบโจทย์ปัญหาของโลกนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมก็สามารถตอบโจทย์ได้หรือไม่กระทั่งท่านอาจารย์จะได้เห็นในเขาทำการบวชต้นไม้ของพระสงฆ์ไทยในวัดเนี่ยเขาจะมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีการบวชมีการบวชต้นไม้
0: ใช้ผ้าสีเหลืองไปพันรอบไว้เหม
1: ือ
0: นจะเป็นผ้าไตรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: เมื่อธรรมะเนี่ยช่วยแก้ปัญหาได้จริงแล้วเนี่ยโลกจึงเห็นคุณค่าโดยไม่ต้องโฆษณาพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่ามันสามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้โดยการเห็นโดยไม่ต้องโฆษณาเลย
0: แสดงว่าจากแนวทางที่2 ที่บอกว่าใช้สื่อดิจิทัลเป็นช่องทางนำเข้าไปพอเขามีสติใช่ไหมครับพอได้ทบทวนได้เรียนรู้แล้วได้ฝึกสมาธินี่เมื่อมีสมาธิแสดงว่าใจเป็นสมาธินี่ก็จะเริ่มมีสติละเมื่อมีสติก็ค่อยให้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้าไปถูกต้องไหมครับ
1: อาจารย์พรส่วนแนวทางที่4เป็นประเด็นสำคัญเลยนั่นก็คือการสร้างเครือข่ายและก็บุคลากร
0: คร
1: ับ ฉะนั้นพระธรรมทูตในยุคใหม่เนี่ยต้องรู้ทั้งพระธรรมภาษาวัฒนธรรมของผู้ฟังโดย การทำงานที่เป็นเครือข่ายเดียวกันเนี่ยจะมีผลที่มันเกิดขึ้นแบบเป็นรูปธรรมไม่ใช่ต่างคนต่างทำที่เราเห็นกันอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันท่านอาจารย
0: ์คร
1: ับ ถ้าเราร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนหรือแม้กระทั่งคำว่าบวรเนี่ยถ้าสมมติว่าร่วมมือกันแล้วก็พัฒนาพุทธศาสนาไปด้วยกันเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่มันจะคงอยู่กับชาวไทยหรือชาวชนของโลกเนี่ยได้อีกยาวนานแต่ไม่ใช่ต่างคนต่างทำถ้าต่างคนต่างทำนี่เกิดความขัดแย้งกันท่านอาจารย
0: ์ครับถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายก็ใน ถ้าพูดถึงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการเกิดเครือข่ายนี่ก็หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องวันอาสาฬหาเมื่อสักครู่นี้นะครับวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือนับมาอีก9เดือนต่อมา8เดือนต่อมาก็จะเป็นเดือนที่3ของปีถัดไปใช่ไหมครับก็คือวันมาฆบูชาที่เกิดเรียกว่าการประชุมแบบโดยไม่ได้นัดหมายของพระสาวกนะครับ
1: น
0: ั่นก็แสดงว่าเป็นการจากเครือข่ายจากเดิม เริ่มต้นก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขะใช่ไหมครับแล้วก็มาเผยแผ่เกิดพระสงฆ์ขึ้นในวันอาสาฬหะมีพระสงฆ์รูปแรกก็คือพระโกฏัญญะแล้วก็เริ่มมีพระสงฆ์เริ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการขยายเครือข่ายใช่ไหมครับแสดงว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดีเป็นแนวทางที่ถูกต้องปฏิบัติได้จริงก็เลยเกิดเครือข่ายขึ้นเป็นจำนวนมากขยายออกไปจนกระทั่งมาถึงวันเพ็ญ15ค่ำเดือน3ของปีถัดมาก็มีการมาประชุมรวมกันจากเดิมมี1 แล้วก็มีพระสงฆ์แค่1จนมาถึง2,500 ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายในยุคพุทธประวัติในยุคของพระพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้นนะครับก็แสดงว่าแนวทางนี้ถ้าเรามาใช้ในยุคปัจจุบันมันก็จะทำให้เกิดการขยายเครือข่ายขึ้นเช่นเดียวกัน
1: อาจารย์พ
0: รใช่ไหมครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมยามเช้านะครับซึ่งวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พระพุทธศาสนานะครับซอฟต์พาวเวอร์ของพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่ควรระวังเนี่ยมันมีประเด็นไหนบ้างครับท่านพี่มนท่านพระครูครับ
1: อาจารย์เป็นพรท่านอาจารย์อาตมาขอฝากข้อพึงระวัง1ประการนั่นก็คือพลังอ่อนของพุทธศาสนาเนี่ยต้องไม่กลายเป็นการตลาดศาสนา
0: ตัวนี้สำคัญมากครับเพราะว่าตัวนี้เท่าที่ในกระแสตอนนี้ในสังคม
1: ใช
0: ่กำลังพูดเป็นลักษณะของเชิงพาณิชย์มากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ท่านอาจารย์เพราะเมื่อใดที่เราใช้พระพุทธรูปเป็นเพียงของตกแต่งหรือใช้สมาธิเพื่อเป็นสินค้าในการผ่อนคลายเครียดอะไรเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยเราจะได้แค่เปลือกเราจะไม่ได้แก่นเหมือนที่เราพูดกันข้างต้นฉะนั้นพลังอ่อนที่แท้จริงเริ่มที่ตัวผู้เผยแผ่ฉะนั้นตัวผู้เผยแผ่เนี่ยจะเห็นได้ว่าในสมัยพระอัสสชิตเนี่ยพระอัสสชิตอัสสชิตเนี่ยไม่ได้เทศหลายชั่วโมงให้พระอุปติสสะเนี่ยเลื่อมใส หรือให้หมู่สงฆ์เนี่ยเลื่อมใสแต่เป็นการเห็นอริยบทความสงบสำรวมของท่านหรือแม้กระทั่งถ้าเราเห็นในปัจจุบันเนี่ยการเผยแผ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแค่พระสงฆ์เราเนี่ยท่านอาจารย
0: ์ครับผมครับ
1: แต่งตัวให้เรียบร้อย
0: ให้ดูดี
1: ให้งามตา
0: สารรูป
1: มีความสงบมีความสุขุมแต่งตัวให้มีความระเบียบเรียบร้อยผ้าจีวรนี่ก็ถ้าห่มดองนี่ก็ห่มดองรัดอกสะอาดสะอ้านถ้าเป็นห่มคลุมก็อย่าให้มันอะไรมากมายให้มันดูดีการสำรวมอันนี้ก็จะเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปโฆษณาเลยแค่มองเห็นปุ๊บเนี่ยเกิดความเลื่อมใสทันทีท่านอาจารย
0: ์ครับมันก็จะมีมุมหนึ่งมีที่เราเห็นอยู่นะครับว่าบางที่เราเห็นในข่าวนะก็คืออาศัยผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็โกนหัวแล้วก็มาห่มผ้าเสร็จแล้วก็ออกไปบิณฑบาตได้บิณฑบาตได้เสร็จปุ๊บก็มาขึ้นรถเสร็จก็ไปหาที่ลับก็แบ่งสินค้าแบ่งปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมิจฉาชีพใช่ไหมครับคืออาศัยผ้าเหลืองหากินอะไรประมาณนี้ก็คงเป็นไม่ใช่แนวทางที่ดีใช่ไหมอาจารย
1: ์ฉะนั้นย้อนกลับไปที่คำถามตอนต้นในเรื่องของพลังอ่อนเนี่ยทำไม คนทั่วโลกจึงเลือกที่จะนั่งหลับตาดูลมหายใจของตนเองคำตอบอยู่ในคำเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้เมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนแล้วนั่นก็คือเอหิปัสสิโกซึ่งแปลว่าท่านจงมาดูเถิดไม่ใช่ท่านจงเชื่อเถิดนะท่านนั้นคือท่านจงมาดูเถิด
0: คือแปลคำภาษาบาลีนี่เอหิปัสสโกนี
1: ่
0: ท่านจงเชื่อท่านจงมาดูเถิด
1: จงมาดูเถิด
0: จงมาดูเถิดก็คืออย่าเพิ่งเชื่อต้องมาดูก่อน
1: ใช่ใช่ต้องมาดูก่อน
0: นะครับเป็นการเหมือนช่วงนี้เขาเรียกว่าทาเลนต์ทาเลนต์ให้คนรุ่นใหม่ต้องมีการทาเลนต์กันหน่อยใช่ไหมครับเล่นเฟซเล่นอินสตาแกรมทาเลนต์ให้ทำนี้หนึ่งสองสามสี่เราก็ต้องพัฒนาไปลักษณะแบบนั้นใช่ไหมพระอาจารย์
1: ใช่ดังนั้นอาตมาก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านได้กลับไปเริ่มจากสิ่งเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างนั่นก็คือเป็นแสงให้กับคนรอบคาบเป็นแสงให้กับคนรอบข้างของใครสักคนหนึ่ง
0: คร
1: ับ ไม่อันนี้ก็คือเท่านี้เองก็คือการเผยแผ่ธรรมะสู่สากลแล้ว
0: ครับ
1: แค่เป็นแสงเป็นแสงให้กับใครสักคน
0: ครับทีนี้กลับมาช่วงถือว่าเป็นการถามตอบอีก4ประเด็นครับอาจารย์เพื่อจะได้เข้าสู่ในเรื่องของข้อสรุปการเผยแผ่ต่างจากการชักชวนให้เปลี่ยนศาสนาอย่างไรนั่นเป็นมุมมองคำถามที่บอกว่าถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์
1: แต่เป้าหมายก็คือประโยชน์และความสุขของผู้ฟังเนี่ยไม่ใช่จำนวนศาสนิกชนอ้างพุทธพจน์จารถะภิกขเวและกัลยาณสูตรเป็นหลักอาจารย
0: ์ก็คือไม่ใช่เป็นการระดมคนเข้ามาใช่ไหมครับแต่เป็นเหมือนกับเป็นการชี้ทางว่าถ้าแนวทางแบบนี้ทางพระพุทธศาสนานี่ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็จะค้นพบด้วยตัวเองเหมือนกับที่บอกว่าเอปัสสิโกนี่โอ้ครับผมครับหลักกัลยาณสูตรก็คืออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อเพียงว่าเป็นอาจารย์อย่าเชื่อเพียงเพราะว่าคนนั้นพูดอย่าเชื่อเพียงคราวนี้พูดมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองซึ่งการพิสูจน์ด้วยตนเองเริ่มต้นจริงก็ต้องเริ่มต้นจากลมหายใจใช่ไหมอยู่กับปัจจุบันโอเคครับทีนี้ในเรื่องของ mindfulness แบบตะวันตกจะทำให้ธรรมะผิดเพี้ยนหรือไม่นะครับอันนี้มีเป็นคำถาม
1: อันนี้ก็เป็นประตูบานแรกที่ทำหน้าที่ของเรานั่นก็คือประตูบานถัดจากศีลสมาธิปัญญาท่านอาจารย
0: ์ก็แสดงว่าหลักพุทธศาสนาของเราก็คือหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาจะมีศีลได้ก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจเราก่อน
1: ใช่
0: ไหมครับคือต้องบังคับจิตใจกำหนดลมหายใจได้ทบทวนจิตใจตัวเองเพื่อไม่ไปทำในสิ่งที่มันเป็นข้อไม่ควรปฏิบัตินี่ก็เป็นการถือศีลใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเมื่อเรามีศีลเราสามารถที่จะควบคุมจิตใจตัวเองไม่ให้ใฝ่ไปทางลบอย่างนี้มันก็จะเกิดสมาธิขึ้นเมื่อเกิดสมาธิก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามอันนี้ก็เป็นหลักของไตรสิกขาใช่ไหมครับ
1: อาจารย์พร
0: ครับ ทีนี้อันนี้เป็นประเด็นที่คำถามที่ค่อนข้างจะนี้หน่อยนะครับแต่ว่าด้วยยุคสมัยเนาะก็เป็นคำถามพระสงฆ์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เหมาะสมหรือไม
1: ่ อันนี้เป็นคำถามที่โดนใจหลายท่านนะ คำว่าเหมาะสมหรือไม่เนี่ยต้องดูว่าเหมาะสมเมื่ออยู่ในกรอบพระธรรมวินัยหรือเปล่าสื่อเป็นเพียงเครื่องมือไหมหรือสิ่งที่ต้องการรักษาคือสาระและสมณรูปเฉยๆอันนี้ต้องมองว่าในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยต้องดูที่เจตนาว่ามันเป็นการเจตนาที่จะสื่อไปในทางที่มันเป็นกุศลไหมสื่อในเรื่องของการที่จะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือไม่เหมือนที่ได้กล่าวข้างต้นว่าสื่อหรือคลิปวิดีโอสั้นๆเพียงคลิปเดียวเนี่ยสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้ทั่วโลกท่านอาจารย
0: ์
1: โดยไม่ต้องไปเดินเหมือนในสมัยพระพุทธเจ้าที่ต้องมีพระธรรมทูตไปเผยแผ่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันในโลกยุค AI ยุคโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปของโลกเนี่ยฉะนั้น เมื่อโลกมันเปลี่ยนเนี่ยการเผยแผ่เนี่ยย่อมเปลี่ยน
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่าให้ทิ้งในคำว่าพระไตรปิฎก
0: ครับ
1: อย่าให้ทิ้งแก่นเดิม
0: ค
1: อยรักษาแก่นเดิมไว้ท่านอาจารย์เดินพอ
0: ครับก็แสดงว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปการที่จะเผยแผ่แบบรูปแบบเดิมการที่จะเชิญชวนคนเพื่อมาเข้ามาปฏิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้ก็โอกาสเป็นไปได้ก็น้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องทำแต่ว่าทำในมิติที่มันถูกต้องไม่ใช่หวังเพื่อเป็นเชิงพุทธพาณิชย์อะไรต่างๆเหล่านี้เอายอดมาเรื่องโน้มน้าวคนมาเพื่อบริจาคอะไรอย่างนี้มันอาจจะทำให้ไม่ตรงประเด็นในการเผยแผ่เท่าไหร่ใช่ไหมครับคำมาถึงคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับประเทศไทยเราควรเริ่มต้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ทางพระพุทธศาสนานี้เริ่มตรงไหนครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นจากต้นไหน
1: เริ่มต้นจากสิ่งที่เราได้เห็นก่อนท่านอาจารย์ได้เห็นได้ศึกษาได้เรียนรู้เมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้อย่างเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยนอกจากสิ่งที่เราได้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาในมหาลัยหรือวัดไทยในต่างแดนต่างประเทศเนี่ยหรือแม้กระทั่งสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เชื่อมเป็นเครือข่ายเดียวกันได้ท่านอาจารย
0: ์ครับครับขอบคุณท่านดร.พระครูวินัยธรวรวุฒิเตชธรรมโมนะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษามจร.วิทยาเขตขอนแก่นนะครับนอกจากนี้พระคุณเจ้ายังเป็นคุณครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนท่าพระองค์เทศประดิษฐ์และในมิติของคณะสงฆ์ก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบลบือจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็มีบทบาทที่จะต้องนำเสนอตามพันธกิจของอุดมศึกษานะครับคำว่าอุดมศึกษานะครับกระทรวงอว.หรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยได้แบ่งกลุ่มของประเทศมหาวิทยาลัยออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่ามหาวิทยาลัยที่วิจัยระดับนานาชาตินะครับประเภทที่2ก็คือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับกลุ่มที่3เรียกว่ามหาวิทยาลัยชุมชน กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักทางพระพุทธศาสนาพัฒนาปัญญาและคุณธรรมส่วนกลุ่มที่5ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านพระพุทธศาสนาจึงจัดอยู่ในกลุ่มที่4ซึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยก็จะมีการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการเรียนการสอนนะครับการวิจัยพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมและการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งทั้ง4ภารกิจนี้นะครับเราก็จะเห็นได้จากผลงานของอาจารย์ผลงานของนิสิตโดยผ่านกระบวนการการเรียนการสอนและการทำวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของระดับปริญญาเอกปริญญาโทเวลาที่ทำวิจัยเวลาที่ทำดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ก็จะต้องมีการเชื่อมโยงมีการบูรณาการหลักทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สาขาวิชานั้นๆยกตัวอย่างคณะที่เปิดสอนในมจร.นะครับที่มีอยู่ก็คือคณะพระพุทธศาสตร์คณะที่2คณะคารุศาสตร์คณะที่3คณะสังคมศาสตร์คณะที่4คณะมนุษยศาสตร์และคณะที่5ก็คือคณะบัณฑิตวิทยาลัยเพราะฉะนั้นนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้นี่ผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการบูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์ตรงนั้นนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจริงๆแล้วนะครับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสถาปนาโดยรัชกาลที่5เมื่อปี2430นะครับก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็139ปีแล้วนะครับแต่มีพรบที่เป็นของตัวเองในปี2540นะครับแล้วก็หลังจากที่มีพรบก็มีเครือข่าย มีเครือข่ายมีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณรอยต่อมอเตอร์เวย์นะครับไปทางด้านซ้ายมือก็จะออกไปทางชลบุรีข้ามไปฝั่งทางตะวันตกก็จะไปราชบุรีลงไปที่เพชรบุรีประจวบนะครับบางบัวทองเส้นนู้นส่วนอีกเส้นหนึ่งก็ขึ้นทางเหนือนะครับขึ้นทางเหนือไปที่ถนนพหลโยธินนะครับหรือถนนสายเอเชียก็ได้ทั้งสองทางนะครับตอนนี้มอเตอร์เวย์ M6 ก็มาทางนครราชสีมานะครับจุดรอยต่อของถนนทั้ง4เส้นก็จะอยู่ตรงหน้ามจร.อันนี้คือศูนย์กลางนะครับและในต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยจัดการเรียนการสอนทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นหลักก็เลยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกใช้หลักสูตรของมจร.ไปเปิดสอนเรียกว่าสถาบันในสมทบนะครับยกตัวอย่างทางยุโรปก็มีบูดาเปสต์ฮังการีนะครับซึ่งบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนี่ถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังในเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมเพิ่งจบไปเราจะเห็นมีกีฬาใหม่ประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเทคบอลนะครับก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างลูกบอลกับโต๊ะเทเบิลเทนนิสนะครับก็คือเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะปิงปองเทเบิลเทนนิสบ้านเราเรียกว่าปิงปองนะครับมีโต๊ะขนาดโต๊ะปิงปองแล้วก็มีเน็ตอยู่ตรงกลางนะครับโต๊ะอาจจะเป็นวิถีโค้งนิดนึงแต่อุปกรณ์ที่ใช้เล่นก็คือลูกฟุตบอลใช้เท้าเตะนะครับตอนนี้ไทยเราผู้คิดค้นกีฬาชนิดนี้ก็คือจากประเทศฮังการีนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นที่ยอมรับสากลแล้วแชมป์โลกของกีฬาประเภทนี้ก็คือคนไทยอันนี้คือมิติของสังคมทางด้านการกีฬาแต่ทางด้านพระพุทธศาสนานะครับทางยุโรปมีวิทยาลัยธรรมเกตบูดาเปสต์ที่ฮังการีนี่แหละครับใช้หลักสูตรของพุทธศาสนามจร.ไปเปิดสอนนะครับทางเอเชียก็จะมีมหาวิทยาลัยดองกุกชอนบอบที่เกาหลีใต้วิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิ้งเจียที่ไต้หวันนะครับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ที่วิทยาลัยทางพุทธศาสนาที่จดทะเบียนทำสัญญาใหม่ MOU ใหม่ก็คือที่ฮ่องกงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอันนี้คือ6สถาบันสมทบที่ใช้หลักสูตรมจร.เปิดสอนทั่วโลกนะครับในส่วนของประเทศไทยจากเซ็นเตอร์ใหญ่ที่มจร.วังน้อยพระนครศรีอยุธยาเราก็จะมีเครือข่ายที่เรียกว่าวิทยาเขตนะครับวิทยาเขตกระจายอยู่ที่12วิทยาเขตทั่วประเทศไทยนะครับแล้วในระดับหน่วยย่อยลงมาเรียกว่าวิทยาลัยสงฆ์อันนี้ก็มีอยู่28จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับหน่วยเล็กที่สุดเรียกว่าหน่วยวิทยาบริการเรามีอยู่4แห่งรวมเป็นเสร็จตอนนี้ในต่างประเทศมี6แห่งนะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็มี46แห่งรวมทั้งส่วนกลางด้วยในส่วนของมจร.วิทยาเขตขอนแก่นนะครับเราถือว่าเป็นวิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่จริงๆเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2528ตั้งแต่ยังไม่มีพ.ร.บ.นะครับแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวงริมบึงแก่นนครซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานีวิทยุ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับมีรั้วติดกันเลยอยู่ชิดกันเลยนะครับนั่นคือเป็นที่ตั้งของวัดธาตุพระอารามหลวงและเป็นที่ตั้งเริ่มต้นของมจร.วิทยาเขตขอนแก่นนะครับโดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์หรือหลวงปู่เหลวเป็นผู้ก่อตั้งในครั้งแรกนะครับแล้วก็มาถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นระยะเวลาปีนี้ปี2569เริ่มก่อตั้งปี2528ลบกันก็เหลือ41ปีซึ่งมหาวิทยาลัยเพิ่งจัดงานครบรอบ41ปีไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันที่3วันที่4ที่ผ่านมาในงานก็จะมีการแสดงพุทธนวัตกรรมก็คือผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องของผลงานทางวิชาการก็มีงานวิจัยที่ทำการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สาขาวิชานั้นๆยกตัวอย่างเช่นสาขาวิชาการบริหารการศึกษาก็จะยกตัวอย่างเช่นแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักพรหมวิหาร4ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต1อย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
1: เรื่องพ
0: อได้ถือว่าเป็นพุทธนวัตกรรมเมื่อทําวิทยานิพนธ์ตามกระบวนการเสร็จแล้วก็นําไปเผยแพร่ในบทความในวารสารทางวิชาการ TCI ฐาน2ฐาน1ขึ้นไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ส่วนครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันนอกจากจะทำการเรียนการสอนแล้วยังมีงานวิจัยนะครับงานวิจัยที่ได้รับการรับรองนะครับนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะเข้าที่ลองพิมพ์เข้าไปใน Google Scholar ก็ได้นะครับลงยุคใหม่ตอนนี้พิมพ์เข้า Google Scholar แล้วก็พิมพ์ชื่อ
2: สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพิ่มจิตสวนสินพงศวทเพชรบูรณ์รายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
5: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: เกิดเหตุการณ์ยิงในเมืองอีรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอีรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ระบุว่าชายวัย45ปีก่อเหตุกราดยิงประชาชนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองอีรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่นายจอร์จชาบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
6: ไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: FM 99.50 MHz วทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
8: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เราขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพ่อกันเด้อ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านดร.สุนยงครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสายันและก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับ
0: เป็นประจำครับท่านผู้ฟังครับวันเสาร์วันอาทิตย์รายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนำเสนอนะครับโดยการนำของดร.สุนยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับนำมาเรื่องราวของวัฒนธรรมแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่หลากหลายเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนส่วนมากก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็อยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลก็ฝากไปครับถึงไม่ถึงเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าได้ฝากก็ดีแล้วนะครับเนาะท่านดร.สุนยงครับ
1: ครับผม
0: งานช่วงแรกก่อนเข้ารายการนี้เรื่องของภารกิจพนักงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนั้นมีอะไรบ้างเชิญท่านรายงานพี่น้องท่านผู้ฟังเลยครับเชิญครับ
1: ครับขอบคุณคุณสายันสุริยสกุลพงษ์และท่านผู้ฟังนะครับกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและสภาวัฒนธรรมภาคอีสานเนี่ยคุณสายันนะ
0: ครับ
1: เรื่องแรกก็คือการประชุมสัญจรสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน20จังหวัด
0: ครับ
1: ที่จังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2569พูดง่ายๆว่าจัดที่งานพืชสวนโลกเพราะงานพืชสวนโลกจะเริ่มเปิดวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2569สภาวัฒนธรรมภาคอีสานของเรา20จังหวัดก็จะไปประชุมกันที่นั่นแล้วก็จะไปชมงานพืชสวนโลกด้วยทีนี้การประชุมที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่31นี้มันมีวาระพิจารณาเรื่องหนึ่งก็คือการเลือกตั้งประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสานเพราะว่าดร.สมยงนี่อยู่ครบวาระแล้วก็จะมีการเลือกกันใหม
0: ่
1: ในวันที่31ตุลาคม250069
0: วาระเท่าไหร่ครับกี่ปีวาระ
1: 3ปี
0: 3ปีนะ
1: 3ปี
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นข้อตกลงกันเนาะ
0: ครับ
1: ที่ว่า3ปีแล้วก็มาปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเอาประธานสภาภาคอีสานเนี่ยเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้เราจะเอาคนเดิมหรือเอาคนใหม่ก็แล้วแต่มติที่ประชุม
0: อ
1: ันนี้คือหลักเรื่องของการได้มาซึ่งสภาวัฒนธรรมภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการประชุมหลายเรื่องในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมระดับจังหวัดระดับภาคนะครับในวันที่31ตุลาคม2569ที่อุดรธานีส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นคุณสายันนะได้รับเชิญจากทางรัฐบาลสปป.ลาวให้ไปร่วมงานหัตถกรรมอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร
0: ์
1: อันนี้ระหว่างวันที่หนึ่งเขาจัดมาหลายวันนะฮะแต่ว่าทางรัฐบาลสปป.ลาวนี่ได้เชิญสภาวัฒนธรรมไปออกบูธนะครับแล้วก็ไปร่วมงานในวันที่หนึ่งถึงวันที่สองแต่คณะส่วนหนึ่งก็จะไปเตรียมงานตั้งแต่ก่อนวันที่หนึ่งแหละครับแล้วก็จะไปแลกเปลี่ยนกันว่าวิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงเนี่ยวิถีวัฒนธรรมด้านต่างๆของพี่น้องของเราที่จะร่วมกันได
0: ้ครับ
1: คือเราไปเยี่ยมแล้วก็นำวัฒนธรรมที่ดีงามไปแลกเปลี่ยนกับพี่น้องสปป.ลาว
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะเชิญพี่น้องสปป.ลาวของเรานี่มาแลกเปลี่ยนในวิถีวัฒนธรรมกับจังหวัดขอนแก่นของเรา
0: ครับ
1: นะครับอีกเรื่องหนึ่งคุณสายันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเขาบูมคุณสายัน
0: ครับ
1: เขาบูมเรื่องอะไรเขาบูมเรื่องเอาทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นทุนเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ไอ้ที่เราเคยพูดกัน 5F เนาะ 5F F แรกก็คือฟู้ดอาหารเนี่ยอาหารที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะเขาคัดเลือกกันไปแล้วก็ไปแสดงที่กระทรวงวัฒนธรรม77นะครับจังหวัดไปร่วมกันที่นั่นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าขอนแก่นเราก็ได้ลาบไก่จ้นสมุนไพรชนะโหวตไปนะครับ ฉะนั้นฟู้ดตัวนี้เนี่ยไม่เฉพาะลาบไก่จนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาหารคุณสยันนะ
0: ครับ
1: นอกจากเราบริโภคในประเทศเราแล้วเนี่ย ทำอย่างไรถึงจะให้คนต่างชาติมากินได้มาซื้อได
0: ้
1: บริโภคได้เช่นต้มยำกุ้งเห็นไห
0: ม
1: เดี๋ยวนี้เป็นมรดกโลกนะที่เป็นวัฒนธรรมมรดกโลกไปแล้วไม่ใช่มรดกเขาเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาอังกฤษเรียกว่า ICS นะครับอันนี้ก็เป็นไปแล้วคืออาหารก็คือต้มยำกุ้งเนาะเราก็เฉลิมฉลองไปแล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้ F ตัวที่2คือฟิล์มภาพยนตร์คุณสยาม
0: ครับ
1: ไอภาพยนตร์เนี่ยมันก็คนที่จะทำภาพยนตร์ทำคลิปทำหนังสั้นหนังยาวอะไรก็แล้วแต่เนาะย่อมเอาวิถีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ของประเทศนั้นไปทำเป็นภาพยนตร
0: ์
1: คุณสยามเคยได้ดูหนังเรื่องพระนเรศวรเนาะ
0: คร
1: ับ และหลายๆเรื่องเนี่ยคือผู้ถ่ายทำเนี่ยคุณสยันนะไปถ่ายทำเอาภูมิประเทศเอาสถานที่ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เอามาจากทุนธรรมชาติของทางวัฒนธรรมไทยการแต่งตัวนักเสื้อผ้าหน้าผมพวกนี้นะมันเป็นทุนทางวัฒนธรรมไทยของเราทีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมนี่จึงร่วมกับมูลนิธิจำนงรังสีคุณที่พูดเมื่อวานเนี่ยคุณสยันนะและสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ77จังหวัดและเครือข่ายเยอะแยะเราใช้สโลแกนว่าชวนคนไทยมาดูหนังไทยชวนคนมาดูหนัง
0: ค
1: ำว่าหนังเป็นภาษาพื้นบ้านนะคุณยันนะภาษาทันสมัยกับภาพยนตร์ใช่ไหมซีนีม่าก็เป็นเรื่องภาษาฝรั่งแต่ว่าเราเอาแบบทุนแบบไทยๆว่าอันซีนไทยๆนี่คือเชิญคนไทยไปดูหนังเพราะอะไรเพราะผู้แสดงซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยคุณแซนนะเป็นลูกเป็นหลานของเรานี่มีความสามารถเอาศิลปินไทยเอานักกีฬาไทยโอ้นี่เป็นเพียงเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งหมดนะเอาวิถีต่างๆการแต่งกายผ้าไหมอะไรต่างๆประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างมาทำแล้วคนไทยของเราต้องส่งเสริมคนไทยคุณแซนนะเราต้องมีความรักชาติแล้วก็สนับสนุนหนังไทยทีนี้วิธีการดูหนังอย่างที่เล่าเมื่อวานเนี่ยนะก่อนที่จะฉายภาพยนตร์เรื่องต่างๆนี
0: ่
1: ก็มีเพลงสรรเสริญพระบารมีมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ทรงงานต่างๆเนาะอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของ
0: อ
1: ย่างนี้เป็นวิถีของคนไทยของเราเราจะดึงสิ่งพวกนี้ขึ้นมาอธิบายให้ลูกให้หลานเยาวชนคนหนุ่มสาวได้ฟังว่ากว่าเราจะมีแผ่นดินไทยกว่าเราจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยบรรพบุรุษของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย
0: ์
1: และบรรพบุรุษของเรานี่ได้ต่อสู้

0: ท่านดร.ผมก็ไปดูหนังเหมือนกันที่เราเข้าไปยืนพอดังเริ่มฉายก็จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีตอนนั้นผมยืนอยู่เฉพาะครอบครัวผมน่ะยืนผมเห็นแล้วมันอ้าวมันอะไรกันในยุคปัจจุบันนี้เยาวชนเด็กลูกหลานไทยทำไมถึงไม่รู้จักเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคารพอะไรต่างๆซึ่งมันมีการมันมีอะไรมันมีสื่อโซเชียลออกมา
1: ใน
0: ล
1: ัก
0: ษ
1: ณ
0: ะมันเป็นลบต่อประวัติศาสตร์ไทยซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้สถาบันการศึกษานี่เข้าไปกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปดูแลตรงนี้หรือยังอะไรยังไม่ทราบ
1: คืออย่างนี้
0: ค
1: ุณสายันเรื่องนี้นะเป็นเรื่องสำคัญนะ
0: ครับ
1: คือเราปล่อยปละละเลยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ถึงพวกเรานี่แหละนะเช่นวิชาการศึกษาสื่อมวลชนต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็คนที่มีแนวความคิดเนี่ยไปเผยแพร่ในความคิดเหล่านี
0: ้
1: โดยพวกคนที่มีวัยอยู่ในที่วัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ มีความเชี่ยวชาญทางด้านโซเชียลเนาะก็แชร์ลงไปบางทีถ้าแชร์เป็นภาพบวกเป็นภาพอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนี่เราชื่นชมนะคุณยันนะ
0: ครับ
1: แต่ไปแชร์ในด้านที่ไม่เป็นบวกพูดง่ายๆซะ
0: ครับ
1: เช่นยืนทำไมไม่ยืนมีกฎหมายจับไหมอะไรพวกนี้นะเอ๊ะพูดมาอย่างนี้เนี่ยคุณยันนะ
0: ครับ
1: มันเหมือนกับเราไม่มีรากไม่มีเงา
0: ครับ
1: เราจะไปหายใจเอาฝรั่งมังค่าใช่ไหมเป็นตามวัฒนธรรมฝรั่งเราคงจำได้ว่าแรกรุนแรงมากพ่อแม่มีหน้าที่ให้เกิดเท่านั้นให้เกิดแล้วก็จบแล้วมีหน้าที่เลี้ยงดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยพอมียาบ้าคุณยันเนาะมียาบ้าเข้ามาเนี่ยมันจึงทำให้ยาตัวเนี้ยไปเปลี่ยนสมองของลูกของหลานของเราเนี่ยทำลายพ่อทำลายแม
0: ่มันมีคนพาพูดท่านดร.มันมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
1: บางคนบางคนบางคนไม่ใช่ทั้งหมดนะ
0: อาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนระดับดร.ด้วยออกมาพูดถึงเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องภาพลบของ1ภาพลบสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์2
0: ภาพลบในประวัติศาสตร์ไทยเพราะอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่จบขนาดนี้แล้วไปสอนในมหาวิทยาลัยแล้วสอนแบบนี้ให้กับลูกหลานไทยเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีความผิดนะในมุมผมนะผมว่าเอ๊ะคุณไม่เคารพแม้กระทั่งผู้ที่เขาสร้างผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกคุณได้อยู่ได้มามีชีวิตอยู่กันในขนาดนี้มีการศึกษาได้เจริญอยู่ในขนาดนี้เนี่ยพวกคุณไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านก็ไม่เคยสร้างไอ้สิ่งที่มันไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองมีแต่สร้างสิ่งดีๆสร้างคุณงามความดีให้กับชาติบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าเขาพูดได้นะ
1: อย่างนี้ว่า
0: ใช่ไหม
1: คนเสียนลองนึกดูว่าแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม
0: ้
1: หรือแม้แต่เกิดความแห้งแล้งอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือน้ำพระทัยของในหลวงไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาหลายๆต่างๆที่แสดงออกถึงความห่วงใยในพระสุนิกรของพระองค์ท่านพระองค์ท่านถือทุกคนเป็นลูกจะสีไหนไม่รู้ลูกท่านหมดแล้วถ้าลูกอกตัญญูเนี่ยเหมือนกับคนลูกที่กินยาบ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปขโมยไปดูถูกพ่อแม่ของตนเองเน
0: ี่
1: ยก็อย่างเราที่เห็นในสื่อโซเชียลต่างๆอันนั้นคือภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเรื่องการเคารพหลักบ้านหลักเมืองเคารพผู้ใหญ่เคารพพ่อเคารพแม่เนี่ยมันเสื่อมสภาพไปไอ้ที่เสื่อมสภาพไปก็เพราะอย่างที่คุณสยันกับผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านการศึกษาคุณเอาวิชาหน้าที่พลเมืองออกไปไปเอาวิชาประวัติศาสตร์ออกไปแล้วก็ไปเอาวิชาต่างๆออกไป
0: วิชาศีลธรรมเนี่ยไอ้ที่คุณงามความดีที่คนอยากควรจะรู้จักเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ควรจะรู้จักเนี่ยนะท่านดร.มันกลายเป็นว่าเขาทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปมันทำให้สังคมมันก้าวร้าวมากขึ้น
1: แล้วสิ่งที่ย้อนนิดหนึ่งคุณยันเอาพูดสักหน่อยนะ
0: ครับครับ
1: เพื่อย้อนนิดหนึ่งนี่ที่คณะราษฎรนะ2475เนี่ย
0: ครับ
1: ที่ยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนาะเขาเรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ย
0: ครับ
1: มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็เพราะคณะราษฎรเหล่านี้นะไม่ว่าทหารตำรวจพลเรือนเนี่ยนะไปศึกษาอยู่ต่างประเทศไปศึกษาอยู่ต่างประเทศเขาพูดเรื่องสิทธิพูดเรื่องหลักประชาธิปไตย

0: พูดถึงเรื่องหลักการกระจายอำนาจ The King Can Do No Wrong ของมองเตสกิเออร์เนี่ยออกมาไอ้พวกนี้สังคมไทยสมัยก่อนใครไปเรียนต่างประเทศถือว่าเท่ใช่ไหม
1: แ
0: ล้วก็ทันสมัยใช่ไห
1: ม
0: ตั้งแต่การแต่งกายเอาแว่นเลแบนมาใส่เอาเสื้อผ้ายี่ห้อนั้น
1: ถือว่าเป็นผู้มีความรู
0: ้ตั้งแต่รองเท้าจนถึงพูดภาษาอังกฤษได้ถือว่าโก้
1: โก
0: ้พอโก้ตอนนี้ก็มามองประเทศตัวเองตัวนี
1: ้
0: เห็นไหมลืมวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมไทยไม่ใช่วัฒนธรรมฝรั่ง
1: ไม่ดูรากเหง้าของตัวเอง
0: ไม่ลืมรากเหง้า
1: เออมันก็แปลกมากครับเดี๋ยวก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ก่อนนะเดี๋ยวเอาเราคุยก่อนท่านดร.ไอ้เรื่องนี้ให้มันจบก่อน
0: เออทีนี้พอมาเป็นวัฒนธรรมประเทศคุณสายันนะ
1: ครับ
0: รายการวัฒนธรรมเราตั้งคุณสายันนี่แหละตั้ง
1: ครับ
0: รายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่การฟ้อนกันลำอย่างเดียว
1: ครับ
0: มันหมายถึงวิถีชีวิต
1: ครับ
0: ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
1: ครับ
0: วัฒนธรรมการเกิดของแต่ละประเทศต่างกันนะวัฒนธรรมอีสานเราสมัยเกิดมันต้องเอาอะไรเอาติวไม้ไผ่มาตัดใส
1: ่
0: มาตัดใส่แห่เนาะและมีวิธีต่างๆและวิธีการเกิดของชนเผ่าต่างๆก็แตกต่างกันนะคุณเย็นนะการแต่งงานการตายการอะไรต่างๆกันไปหมด
1: ครับ
0: การตายของศาสนาอิสลามเขาต้องมีวิธีต้อง24ชั่วโมงต้องฝังร่างใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแล้ววัฒนธรรมคือความงดงามของทุกชาติศาสนาไม่ได้เสียหายได้แต่ความงดงามอยู่ด้วยกันแบบสันติสุขอันนี้ก็วัฒนธรรมที่ดีนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณสยันนะโครงการเชิญคนไทยไปดูหนังเนี่ยจึงเป็นการรื้อฟื้นเอาว่าเราอยู่กันอย่างอบอุ่นอย่างมีคุณธรรมจนกระทั่งฝรั่งมังค่าอิจฉาเนี่ยเขาไม่มีอย่างเรานะ
1: ครับ
0: เขามีแต่เรื่องกำไรเรื่องแพ้เรื่องชนะ
1: มันเรื่องกำไรขาดทุนอย่างเดียวเขาอะ
0: ลูกเกิดมาแล้วก็ไปเช่าห้องไปเช่าคอนโดอะไรอยู
1: ่ครับ
0: เห็นไหมไอ้พวกนี้เนี่ยวัฒนธรรมนี่ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยไม่ใช่วัฒนธรรมเอเชียเพราะนั้นวิถีเหล่านี้เราจึงร่วมมือกันกับมูลนิธิจำนงรังสิคุณนะ
1: ครับ
0: โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นของเราสภาวัฒนธรรมภาคอีสานและสภาวัฒนธรรมทั้งประเทศไทยนี
1: ่
0: ก็จะร่วมแรงร่วมใจผลักดันโครงการนี
1: ้
0: ให้เกิดเป็นรูปธรรมให้เข้าไปสู่สายตาของพี่น้องประชาชนเยาวชนคนหนุ่มคนสาวและพี่น้องประชาชนทั่วไปครับคุณเซียนคร
1: ับผมก็ต้องการผมจะต้องขอขอบคุณมูลนิธิจำนงรังสิคุณเนาะ
0: ครับ
1: ต้องขอบคุณอย่างยิ่งแต่ที่ผมฝากเอาไว้นะคือว่าให้เรื่องของหนังนี่ต้องแสดงความห่วงใยด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสังคมมันเพี้ยนไปบ้างก็เพราะว่ามันเอาอย่างหนังที่เหมือนกับหนังอาชญากรรมหนังโจรกรรม อะไรพวกเหล่านี้นะท่านผู้ชมนะ
0: ใช
1: ่มันเป็นผลลบต่อสังคมไม่น้อยทีเดียวนะ
0: มันเกิดการเรียนแบบ
1: ครับมันเกิดการเรียนแบบแล้วเด็กเยาวชนที่เกิดมายังไม่มีภูมิคุ้มกันทางนี้เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เขาจะคิดว่าเป็นเรื่องถูกต้องนะมันเป็นเรื่องดีนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องฝากทางมูลนิธิจำนงรังสิคุณด้วยแหละว่าถ้าเรามีเจตนาแบบนี้จริงๆให้เรายึดเอาวัฒนธรรมไทยเอาไว
0: ้
1: นะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรแล้วผมเชื่อว่าท่านเข้าใจดีถ้าท่านคิดขึ้นมาอย่างนี้ผมเชื่อว่าท่านเนี่ยอินเต็มที่กับวัฒนธรรมไทยนะเอาทีนี้ก็มาเราเปิดสายนะครับท่านผู้ฟังเข้ามาหรือ
0: เอา
1: อีกหน่อยเน
0: า
1: ะหรือเอารับสายเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านดร.ครับ
0: ครับเสรีภาพครับได้เลย
2: ครับท่านอยากครับขออนุญาตผมเสรีภาพนะครับ
0: ครับครับ
2: วันนี้มีเรื่องสองเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะด่วนหน่อยเรื่องแรกนี่จะเป็นเรื่องขอร้องเรื่องที่สองเป็นการฟ้องหมายถึงว่าฟ้องกันเรื่องแรกมันเป็นขอร้องนะครับผมอยากฝากรัฐบาลเกี่ยวกับบัตรประชารัฐต่ออายุได้ไหมให้ถึงปีใหม่ตอนนี้ประชาชนเรียกร้องกันมากอยากฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับต้องฟังเสียงประชาชนแล้วเนี่ยคิดว่าคงจะต่อได้ไอ้ครึ่งต่อครึ่งนั่นครับเดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากให้ถึงปีใหม่ได้ไหมอันนี้ที่ประชาชนขอร้องนะครับเรียกร้องกันตลอดว่าบัตรคนจนและบัตรประชารัฐเนี่ยไปถึงปีใหม่ได้ไหมตอนนี้รู้สึกว่าประชาชนชอบมากดีใจมีโอกาสได้ใช้สิ่งของต่างๆนะครับทุนรายจ่ายไปจนเยอะกรมบาลช่วยกัน
1: ไม่
2: ขอร้องกันครับ
1: คุณเสรี
2: เรื่องที่สองเป็นการร้องเรียน ถนนสายบ้านผมครับหมู่บ้านของอัมพายก็คือว่าจะแย่สักหน่อยเฉพาะถ้าดูแล้วซอย3เนี่ยดูไปขึ้นนะครับถ้าจะเล่นขึ้นไปที่ชลบุรีพัทยาถ้าอยากเล่นขึ้นดูถูกที่มาซอย3หม
1: ู่
2: บ้านของอัมพายเนี่ยผมอยากเรียกร้องไปถึงเทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะครับมาช่วยดูแลหน่อยมันเป็นขึ้นมากเด็กขี่จักรยานก็ล้ม
1: เยอะซอย3บ้านไหนนะซอย3
2: ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย
1: บ้านไหนนะ
2: นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับ
1: คุณเสรี
2: ดูแลหน่อยเวลามาหาเสียงครับโอ้ยว่าช่วยๆนี่ดีอยากจะทำนั่นทำนี่แต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยหายเงียบไปเลยครับวันนี้เอาแค่น
1: ี้
2: ก่อนครับขอบค
1: ุ
2: ณมากคร
1: ับ
2: ผม
1: เอาเลยโมโหเลยบ้านเนี่ย
0: ทั้งสี่
1: บ้านอะไรนะแกว่าบ้านอะไรนะ
0: บ้านหมู่บ้านผ่องอำไพ
1: บ้านผ่องอำไพ
0: ซอย3
1: บ้านผ่องอำไ
0: พซอย3อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเทศบาล
1: บ้านเป็ด
0: เทศบาลเมืองนะเป็นเมืองนะ
1: เป็นบ้านผ่องอำไพเนี่ยเป็นอำเภอบ้านเทศบาลเมือง
0: บ้านเป็ด
1: เทศบาลเมืองบ้านเป็ด
0: ครับทีนี้คุณเสรีภาพก็ฝากมาเรื่องแรกก็เรื่องการต่ออายุบัตรคนจนหรือบัตรประชารัฐคุณเสียนเนาะอันนี้ผมเห็นด้วยนะถ้ารัฐบาลมีกำลังพอผมว่าน่าเห็นใจ
1: มันมีอยู่สองอย่างที่คุณเสรีภาพพูดมาคือบัตรประชารัฐกับอะไรนะ60 40ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช่ไหมอยากให้ไปถึงสิ้นปี
0: ถึงปีใหม
1: ่ถึงปีใหม่ใช่ไหมครับก็
0: เป็นความเห็นของประชาชนคุณยันนะเป
1: ็
0: นความเห็นของคุณเสรีภาพส่วนถนนเนี่ยก็ฝากแต่ท่านนายกเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับรู้จักดีน้องนุ่งนี่แหละก็เป็นเสียงจากซอย3นะครับหมู่บ้านผ่องอำไพใช่ไหมหมู่บ้านผ่องอำไพเน
1: า
0: ะ
1: ซอย3
0: เทศบาลเมืองบ้านเป็ดครับมันเป็นคลื่นนะพี่น้องประชาชนฝากมานะครับ
1: เป็นลุ่มเป็นบ่อเอาก็ว่ากันไป
0: ทีนี้คุณสายันในระหว่างที่รอเนี่ยนะผมฝากนิดนึงว่าคือสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
1: ครับ
0: รับฟังก็ได้พี่น้องเรา
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีท่านดร.
0: สวัสดีครับ
3: พยัน
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ท่านดร.เกียรติพิรม
3: ถ้าผมเป็นนายกผมจะบริหารบ้านเมืองแบบนี
1: ้
3: 1ผมจะบริหารบ้านเมืองคล้ายๆกับทักษิณเรื่องยาบ้าเนี่ยนะคุณไปแก้กฎหมายคุณประกาศว่าคุณจะปราบให้เด็ดขาดปราบคล้ายๆกันเนี่ยถ้าอำนาจอยู่ในมือคุณประกาศทุกอย่างข้าราชการในแวดวงของคุณเนี่ยเขาจะกลัวคุณหมดนอมีนี้ไปแก้กฎหมายเป็นคือท่านว่าเนี่ยเป็นพรกเพราะอย่างเอาต้องติดคุกเอาโทษที่ร้ายแรงนะครับยาบ้าต้องสั่งเป็นทางการแต่คุ้มครองตำรวจย่าไปเขาไปนึ่งหาเจ็ดแล้วก็ไปป้องเขาเนี่ยเมื่อแต่ว่าคุณต้องทำความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วถ้าคุณปราบยาบ้าได้เนี่ยเพราะว่าที่เป็นหวยใต้ดินใต้เรือนอย่างคุณเนี่ยเขาว่ากล้าดอกคุณสั่งเอาปืนมาเก็บเขาเอาคืนมาหมดนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ฆ่าพ่อฆ่าแม่กับที่พวกเกิดขึ้นแล้วข้าราชการทุกอย่างกับที่พวกกล้าอีกกับเจ้าทุกอย่างก็ที่ควบคุมเนี่ยมัดนะเพราะวันหนึ่งเอาไอ้น้ำสกุลลูกพี่เจ้ากันคิดชอบเห็นว่าคิดนี่ได้ชอบเพราะผิดถ้าแกเห็นมันเอาแต่นะถ้าคุณปราบได้นี่นะคุณไปยกประโยชน์ต่างๆเขาไม่ต้องมาว่ากันมากมายบอกเอ้ยนี่ปอต้องเป็นคำสั่งของกูเลยว่าต่อไปนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะตระกูลอย่างนี้นะทุกอย่างที่พวกเกิดขึ้นข่าวพ่อข่าวแม่ก็จะพวกนี้ข้าราชการก็จะหมอบกระแตมัดยานเจ้าเพราะว่าหนึ่งควบคุมได้หมดนะครับคุณก็ไปพูดกับทหารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณก็เชิญเขามาคุยเดี๋ยวผมจะทำนี้นโยบายของผมผมจะไปทำนี้นะแล้วก็การต่างๆในประเทศไทยเนี่ยที่มันผิดเนี่ยจะการเล่นการพนันผิดเอาอย่างขายหวยขายเบื่อคุณก็ไปเพิ่มกฎหมายขึ้นสิให้ติดคุก1ปีถึง3ปีต้องติดนะมันก็เหมือนโจรนั่นน่ะแล้วก็ความเถื่อนทุกอย่างจะไม่มีนอมินีก็จะไม่เกิดพวกสแกมเมอร์คุณก็ปราบตำรวจก็ไปคุณมีคนเรียกร้องไปต้องเป็นความจริงนะเป็นเขียนซวยไปยังก็ตามเนี่ยหร
0: ือ
3: สิเป็นซวยเป็นเล้าหรือสิเป็นย่อก็ตามคุณก็ต้องจัดการให้มันเด็ดขาดไปเนี่ยคุณก็ต้องบ้านเมืองก็จะยุ่งสงบสุขได้เราบ้านเมืองคุณก็จะเปลี่ยนนโยบายตลอดไปแต่ถ้าท่านทำงานอย่างนี้นี่นะผมว่าโอ้ลำบากและอีกอย่างหนึ่งที่มีการเรียกร้องว่าไอ้เงินอะไรนะ ค่าครองชีพค่าเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยไม่ใช่ผู้สูงอายุเนี่ย 3,500 หรือ 3,000 เนี่ยนโยบายของพรรคภูมิใจไทยไม่มีนะครับเขาไม่ได้หาเสียงเรื่องนี้เลยคืออย่าไปพูดมันเสียน้ำลายเถอะนะพรรคที่เขาหาคือพรรคไทยสร้างไทยกับพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนที่เขาหามาเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะมีพยาบาลกับมีพวกทหารเนี่ยเขาก็รับไปแล้วเนี่ยแล้วก็พยาบาลก็สบาน1ตำบล1คนพยาบาลที่เขาจะจ้าง4ปี4ปีมีการประชาชนประเมินเนี่ยให้ว่าจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยอันนี้นโยบายเขาแต่ที่จริงนโยบายอื่นพวกนี้ดอกแต่ที่จริงเขาก็ทำผมว่ามันถ้าทำแบบนี้นะถ้าผมเป็นนายกคนทำอย่างนี้แล้วทุกอย่างมันจะอำนาจอยู่ในมือคุณน่ะฮะเวลาคุณไปกู้เงินน่ะ200,000หรือ300,000เนี่ยจ้างคุณก็ใช้พรก.ไม่ใช่เหรอเนี่ยคุณก็เอาพรก.มาสิไอ้พวกนอมินีการพนันเนี่ยนะพวกขายหวยขายเบอร์หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเนี่ยคุณก็จัดการก็จบโอเคครับ
1: นั่นเป็นความเห็นเนาะเป็นความเห็นนะ
0: คือคันเราเป็นนายกเนี่ยเราบอกอยู่นี
1: ่เราเป็น
0: เราเปลี่ยนเราเสียตังค์สิอันนี้มันก็มันเป็นข้อความคิดนะความคิดความเห็นของดอดอกกระเจียวเพื่อแข่งคอจังหวัดชัยภูมิขอบคุณ
1: เรื่องนโยบายพรรคการเมืองก็ต้องละเอียดหน่อยนะครับถ้าจะพูดเรื่องนโยบายเขามันขาดตกของเขาไม่ได้นะ
0: คือเรามองที่เป็นความเห็นก็แล้วแต่นะครับเป็นไปได้แล้วก็ไม่ว่าอะไรนะ
1: คือถ้าหากว่าเราจะพูดถึงนโยบายการบริหารนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยต้องชัดเจนของเขานะครับ
0: คือนโยบายของพรรคกับนโยบายรัฐบาลมันต่างกัน
1: มันคนละอย่างนะครับ
0: เราก็อย่าไปพูดถึงพรรคเขาก็แล้วกัน
1: อย่าไปพูดนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
0: โอ้พ่อใหญ่ประจวนเจ้าทุกวิวออกไกลๆยังไงมันกล้องมันออกทั้งสถานีไปออกไกลๆยังน้อยมันได้ยินเขาอยู่ดอก
3: เอา
0: โอเค
3: ครับเมื่อวานนี้ผมก็สิบอกเรื่องน้ำมันผมมาถึงแม่ฮู้ตีมันสิทำลายฐานที่มันของน้ำมันในประเทศซาอุดิอาระเบียนี่แล้วก็ทุกประเทศนี่ก็นำน้ำมันเขามาแต่ละประเทศเฉพาะนี่ก็ยะนำลำบากคือกันแต่ว่าเขาแบ่งคือน้ำมันเขาคือยังถือแก่ท่านประธานบัดนี้ทั้งประเทศไทยเฮานี่ขายแพงกว่าประเทศข้างเคียงใกล้บ้านเฮานี
1: ่
3: รัฐบาลนี่สิแก้ให้ได้บ่ก่อนสิถึงฤดูการเกี่ยวข้าวอันนี้ผมขอฝากไปยังรัฐบาล
0: คร
3: ับ แค่นี้ล่ะบัดนี้เรื่องอันนี้ผมคิดบ่เศร้าจะเผื
0: ่อ
3: เรื่องท่านเขานี
0: ่อ
3: ืมไอ้เตียงล่ะอยู่ท็อปอยู่ท็อปเนี่ย
0: อยู่ป๊อป1991
3: นี่ล่ะผมย่านมันเป็นคือจังมะละกอ GMO มะละกอ GMO นี่ท่านประธานนี่เคยสิได้ยินอยู่เลยเนาะ
0: ได้ยินครับไอ้ตัวตัน
3: นั่นล่ะสมัยนั้นผมทำงานอยู่สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: โอ้ผมอยู่สภาเกษตรตัวใกล้ๆผมอยู่สภาเกษตรใกล้ๆกับกองทุนฟื้นฟูเด้อก็อยู่นํากันตัว
3: โอ้แสดงว่าไอ้หมู่ผมหมอยฟังบ่ผิดดอกกันว่าซั่นว่าดร.เคยอยู่ไอ้ศูนย์เกษตรคืออันแม่นบ่
0: อยู่สภาเกษตรแต่มันตั้งอยู่ในศูนย์เกษตรนั่นล่ะอยู่ทางเข้าไปอยู่ซ้ายมือน่ะนะอาคารซ้ายมือเข้าไปหอสมุทรเก่านั่นน่ะ
3: อ๋อครับครับมันอยู่หันซ้ายมือนี่มันปัจจุบันลูกชายผมก็เฮ็ดอยู่หั่นล่ะครับตอนนี้ปัจจุบันนี
0: ่
3: บัดที่นี่ผมอยู่ตึกสัตบาลหนึ่งผมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่หั่นผมอยู่ห้องแล็บวิเคราะห์พวกไอ้อาหารสัตว์พวกอย่างนี้ตึกสัตบาลหนึ่งบัดที่นี่ผู้ที่ตัดต่อพันธุ์ผู้คำบักฮูไอ้จีเอ็มโบสำเร็จนี่คืออาจารย์วิไลประสาทศรีอาจารย์ที่อาจารย์ดร.สมยงสี่คุณซื้อป่ะครับนี
0: ่คุณอยู่
3: ครับครับอาจารย์วิไลประสาทศรีนี่เล่าอยู่ฝ่ายไอ้พืชสวนแล้วค้นพบสำเร็จแล้วนี่ต่อตัดต่อพันธุกรรมสำเร็จแล้วก็ขายให้เกษตรกรมาปลูกมาที่นี่ชาวต่างชาตินี่พี่เอาบักฮุงเอาเมล็ดพันธุ์เขามาขายในประเทศไทยนี่เข้าตัดต่อสำเร็จแล้วนี่เขาอยากทำลายของเขาเขาอยากเอาของเขามาขายวัดนี่เขาหาว่าบอกฮู้เฮานี่กินไปแล้วมันสิเป็นมะเร็ง
2: อีกโง่กี่คนนี่มาตัดบกโง่เลยของผมถิ่มผมเอามาปลูกนั่นมาตั้งต้นละ10บาทตัดน่ะมาที่นี่หมู่ใกล้ๆกันที่ไหนบกโง่มากก็จ้างตัดเบิดไอ้ต้นมาตัดบกโง่ถิ่มนี่ให้สุดเพราะวันสิไปดาวอังคารพุ่นนี่เพิ่นย่านได้มะเร็งถือเพิ่นแม่นี่ล่ะผมได้คือว่าเขาที่น้ำของงานนี่จักหน่อยนี่มันสิมันสิหายไปเลยเขาไทยเฮานี่สิหายไปเลยล่ะเขาเขาที่ซื้อแต่ของเขาให้ซื้อแต่ของเขาผู้ที่ยุคเบื้องหลังนี่ผมว่านี่นายทุนใหญ่อะครับเจ้าสัวใหญ่แล้วครับเขาพยายามมาโดนแล้วเจ้าสัวใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ประเทศไทยนี่ให้ว่านักการเมืองนี่กำลังสิรับใส่นายทุนล่ะกับเจ้าสัวใหญ
1: ่
2: ๆมาทำลายเกษตรกรผมว่าพันเขาเขาที่เฮานี่สิถือโลที่มัดสิให้ซื้อแต่ของเขาแต่ละตนบ่ครับแต่ละตนฐานหลักของไปเป็นแหล่งผลิตอาหารแหล่งผลิตเขานี
1: ่
2: ประเทศไทยนี่ผมว่านี่คือจ้างชาตินี่ถ้าซื้อมัดรัฐบาลไทยแม้แต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต่างๆนี่คือเจ้าต่างชาติควบคุมให้ว่าเขามาซื้อเขามาซื้อในนักการเมืองใดก็ตามไปเขาเจียวยังเขามาขายเขามาปรึกษานักการเมืองเนี่ยเขาเลยมาขายเดี๋ยวนี้ผมมาอันตรายที่สุดล่ะนักการเมืองสงสารประเทศไทยเหลือเกิน
0: เสนอจังไร
2: เขาก่อตั้งประเทศไทยมาด้วยเลือดด้วยเนื้อ
0: พ
2: งเทศไทยมาเขามาเนี่ย
0: เดี๋ยวพญ
2: า
0: ประชนพญาประชนเบรกจังน้อยเบรกจังน้อยโอ้เกี่ยวกับยูปอบนี่เจ้าเสนอจังไรความเห็นพญาประชนนี
2: ่ผมนะผมเลือกที่ผมขอเสนอว่ารัฐบาลอย่ารับโครงการแท
1: ้ๆ
2: ครับฝากไปยังรัฐบาลเลยนี่อย่ารับโครงการแท้ๆคันรับโครงการอาจเศร้าหน้านี่ตายเลยสิมาซื้อตั้งแต่เขายวนแนวเขาปลูกเขายวนมาที่นี่เฮาสิเก็บไว้ก็บ่ได้บัดนี่สิเป็นคือบักฮวงจีนโหนี่ล่ะสิผิดชีวิตเขาบัดนี่นี่ล่ะผมว่านี่ย่าให้รัฐบาลรับหลักการแล้วก็ย่าให้รัฐบาลนี่ผมมาขันไปรับหลักการของเขานี่ซ้ำไปขายซ้ำไปอุ้มเขานั่นแหละอุ้มนายทุนเดี๋ยวนี้แต่รัฐบาลเดี๋ยวนี้ก็อุ้มนายทุนอยู่แล้วเพราะว่าที่เป็นน้ำมันก็อุ้มเขาเดี๋ยวนี
1: ้
2: ครับขอสั่งจ้าครับ
1: ขอบคุณอย่างนี้ผมฟังแล้วผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องยูป๊อปชัดเจนเท่าไหร่ท่านก็ช่วยขยายความอธิบายที่ว่าไอ้ยูป๊อปเนี่ยมันคืออะไรทำไมถึงพี่น้องเกษตรกรถึงกลัวนักทำไมพันธุ์ข้าวมันจะต้องไปถูก อะไรสงวนเอาไว้หรืออย่างไรยังไงก็ลองอธิบายขยายความให้พี่น้องเข้าใจสิท่านดร.
0: ครับ
1: ยูป๊อปเนี่ย
0: คืออย่างนี้คุณเส
1: รับ
0: เดี๋ยวนี้ในโลกของเราเนี่ย มันเปิดเสรีทางการค้า
1: ครับ
0: ทีนี้ประเทศไหนที่ไปรับเป็นภาคีเขาเรียกว่า FTA นะการค้าเสรีเนี่ยที่สมัครไปเป็นสมาชิกภาคีเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎต่างๆที่เขามีอันนี้คือการยอมรับถ้าคุณจะเป็นภาคีคุณต้องยอมรับทีนี้ยูป๊อปเนี่ยมันเป็นสัญมันเกี่ยวกับอนุสัญญาการค้าเสรีเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์พืชทีนี้ขณะนี้ที่มันที่กำลังสู้กันอยู่นะระหว่างสังคมไทยกับประชาชนเกษตรกรไทยกับยูป๊อปขณะนี้คือการค้าเสรีที่เขาเรียกว่า FTA เนี่ยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะทำกันอยู่เนี่ยสหภาพยุโรปก็มีหลายประเทศเนาะ
1: ครับ
0: เขาไปใช้เรื่องอย่างนี้กับหลายประเทศมาแล้วพูดง่ายๆว่าแต่ละประเทศเขาก็มีเช่นประเทศไทยของเราก็มีพระราชบัญญัติในการคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยนะออกเป็นพระราชบัญญัติทีนี้ไอ้ยูป๊อปตัวที่ว่าเนี่ยมันนั่งมันเป็นการค้าเสรีประเทศไทยเป็นภาคีของ FTA การค้าเสรีเนี่ยมันก็จะเอาเขาเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยเมล็ดพันธุ์พืช1991ของสหภาพยุโรปของ FTA มาใช้กับประเทศไทยทีนี้พอเข้ามาใช้เนี่ยแต่ละประเทศต้องดูว่าการที่แต่ละประเทศมีกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองเมล็ดพันธุ์พืชของตัวเองอยู่ในแต่ละประเทศนะมีแล้วเนี่ยถ้ากฎหมายยูป๊อปเข้ามาเนี่ยมันจะทำลายส่วนไหนของกฎหมายเก่าของคุณบ้าง
1: อ
0: ย่างประเทศอินเดียเนี่ยเขาไม่รับเลยนะเขาไม่รับยูป๊อปเลย แต่ด้านอื่นแต่ด้านเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชเกี่ยวกับพรบคุ้มครองพันธุ์พืชเขายังใช้ของเขาอยู
1: ่
0: เดี๋ยวนี้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยนักเคลื่อนไหวผู้ที่เคลื่อนไหวอยู่กับการทำเมล็ดพันธุ์พืชอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณสายันเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงนี่ถ้าหากว่าอยู่ปั๊บรัฐบาลไทยไปรับนี่นะและกำลังอยู่ในสภาอยู่เนี่ยต้องเรียกร้องให้ส.ส.ของเราเรียกร้องให้สว.ของเราเรียกร้องให้พี่น้องกลุ่มเกษตรกรของเราต้องมาตื่นตัวเขาเรียกว่ากบเขียดห้องประสงค์อันพ่งสารคุณสายันฝูงมูงูพ่งผิดหักหัวเก่งย่านขันกบห้องทีละตัวทีละตัวงูเฮามันไปปั๊บเลยขันห้อมพร้อมกันเบิดประเทศนี
1: ่
0: ไหวงูกางกระแล่นนี้พูดแล้วล่ะประเทศการกันนี้ตะลอกต้องประเทศพูดแล้วแค่เรื่องนี้ผมกำลังชี้เห็นว่าหากว่ารัฐบาลไปรับเอายูปอปเข้ามานะเป็นสัญญา FTA ระหว่างสภาพยุโรปเนี่ยเดี๋ยวนี้คนมันยังไม่เป็นหรอกเดี๋ยวนี้แต่คนกลัวเขาเรียกว่าคนตะนกว่าเพราะไอ้ยูปอปเนี่ยคุณยันนะเมื่อเรารับแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันจะมาต่อยอดสิ่งที่มันค้นพบการต่อยอดเช่นข้าวมะลิ105นะที่เรามีลิขสิทธิ์ของเราอยู่ในขณะนี้ภายใต้พรบเมล็ดพันธุ์พืชของเรานี่ใช่มั้ยไอ้ถ้าเกิดพวกนายทุนยูปอปต่างๆเนี่ยมันไปค้นคิดขึ้นมาต่อยอดจากมะลิ105เรานี่แหละ
1: ครับ
0: ต่อยอดขึ้นมาเช่นอาจจะทนต่อโรคสมมุติเดิมมันทนต่อโรคอยู่ 10% นะไอ้ถ้ามันไปค้นคิดว่าทนต่อโรคมะลิ105นี่ตามที่ยูปอปเขามันคิดค้นใหม่มันวิจัยมาใหม่มันสามารถขึ้นมาได้นี่ต้านทุกได้ 50% ต้านทางมะเร็งได้มากกว่าเดิมพูดง่ายๆซะอะไรต่างๆพวกนี้นะไอ้ตัวเนี้ยตัวต่อยอดตรงนี้แหละคนนี้อย่างนะเขาเรียกว่าได้กระสิทธิ์แล้วไอ้มะลิเดิมของเราเนี่ยถ้าเราปล่อยอันนี้เข้ามานะชาวนาตอนนี้มันที่พ่อใหญ่ประจนพูดถึงเนี่ยชาวนาที่จะปลูกมะลิข้าวสุนห้าอันนี้ต้องซื้อละแล้วซื้อแล้วไม่สามารถเก็บเอาไว้ได
1: ้
0: ต้องซื้อปีต่อปีเมล็ดพันธุ์เนี่ยอันนี้ไม่เฉพาะข้าวนะหลายๆอย่างที่ผมพูดถึงมันผมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าไอ้ยูป๊อปมันเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาต่อยอดเอามรดกภูมิปัญญาเดิมที่เรามีอยู่นี่นะแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาครอบงำเพื่อที่จะเทคโอเวอร์หมายถึงว่าเกษตรกรในประเทศนั้นเนี่ยจะทำอะไรต้องซื้อจากพวกนี้แล้วถ้าไม่ซื้อไปทำเก็บไปทำเลยนะถูกโดนจับกฎหมายอาญานี่แหละคุณสายันนะเราเป็นประเทศจากสยามกรุงศรีอยุธยาเป็นสยามมาถึงประเทศไทยนะแต่ทุกวันนี้พี่น้องของเราบรรพบุรุษของเราได้สะสมเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆด้วยมรดกภูมิปัญญาที่ยั่งยืนมีมากมายมหาศาล
1: เดี๋ยวท่านเติบเพราะผมพยายามจะขยายความฟังท่านในเข้าใจแล้วจะขยายความเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนิดหนึ่งมันหมายความว่าถ้าเราไปรับเอายูป๊อปที่ว่าเนี่ย FTA ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมหมายความว่าเรายอมรับเขาแล้วให้เขามาคิดค้นคว้าพวกเมล็ดพันธุ์พืชมาต่อยอดของเราได
0: ้ถูก
1: แล้วพอต่อยอดของของเราได้เสร็จปั๊บเขาก็จะเอาไปจดทะเบียนจดลิขสิทธิ
0: ์ถูก
1: แล้วเราก็จะไปเมื่อเขาคิดค้นให้มันได้ดีกว่าเราเขาไปจดลิขสิทธิ์เราก็จะต้องซื้อเขาทีเนี้ย
0: ถ้าคุณจะใช้พืชชนิดนี้คุณต้องซื้อ
1: แต่ทีนี้แล้วไอ้ข้าวเราที่เดิมที่เขาไปต่อยอดเนี่ยล่ะ
0: อ้าวถ้าเราไม่เอาเอาของเราอันเดิมนะแล้วก็เขาก็ไม่ว่าอะไร
1: ก็หมายความว่าของเราก็จะอยู่ของเราแค่นี้
0: อยู่ของเราแค่นี
1: ้ชอบสมมติว่าเขาไปคิดคนให้มันแข็งแรงกว่าเดิมเนี่ยเราก็จะได้ของเราแค่นี้เราไปเอาของเขามาใช้ไม่ได
0: ้เอาได้แต่ต้องซื้อไง
1: ต้องซื้อ
0: เออต้องซื
1: ้อ
0: เอาได้ต้องพูดง่ายๆว่าภาษาเราพูดกันมาเดี๋ยวนี้นายทุนเขามาเสรีคุณเรียนนะ
1: ครับ
0: ทุนเสรีมันจะมาครอบงำ
1: ครับ
0: เข้ามาครอบงำนั่นพอมันเป็นกฎหมายแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: กฎหมายมันมีสภาพบังคับใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณเอาของเขาไปเขาไปถือว่าเป็นการขโมยเป็นการลักทรัพย์ใช่ไหมถ้าคุณไม่อะไรนะ
1: ร
0: ก็เหมือนกับเพลงอะไรต่างๆนี่กระสิทุกวันนี้นะที่เราทำมาเนี
1: ่
0: ย
1: แปลว่าถ้าเราไม่ยอมรับถ้าคือถ้ารัฐบาลหรือทีมผู้บริหารหรือสภาเขาไม่รับ
0: ประเทศไทยไม่รับ
1: ก็คือเราก็ใช้ของเราไปอย่างนี้เราก็คิดค้นของเราเอง
0: ใช่
1: เราไม่ต้องไปให้เขามาคิดค้นให
0: ้ใช่ใช่
1: แต่ถ้าเราปล่อยให้เขามามีอำนาจเอายอมรับเขาก็จะมีอำนาจมาคิดค้น
0: นี่แหละเขาเรียกว่านี่แหละเขาเรียกจักรวรรดินิยมสมัยใหม
1: ่
0: จักรวรรดินิยมสมัยใหม่ที่มาครอบมาทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้เขาครอบงานน้ำมันไปแล้วเห็นไหม
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงแต่มันจะขึ้นวันละสองครั้งสามครั้งก็ได้ถูกไหม
1: เรายังไปอิงสิงคโปร์อยู่มั้ง
0: อ๋อไม่รู้ล่ะน้ำมันเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแต่ว่า ไอ้นายทุนกลุ่มนี้มันเอาเข้ามาเนี่ยใช่ไหมล่ะ
1: มันเอาอันนี้เอากินเป้ามาเลยเว้ยรับต่อครับสวัสดีครับ
4: ขออนุญาตท่านผู้ช่วยครับขออนุญาตนิดนึง
5: สวัสดีครับ
1: เรื่องน้ำมันเนี่ย
4: ผู้ช่วยวัฒนาผมทำมาหากินแบบนี้ครับน้ำมันผมซื้อมาครับ43 บาท
0: เอาอันนี้ให้เดี๋ยวผมคุณเสรีภาพคุยอยู่เด้อแป๊บหนึ่ง
1: คุณเสรีภาพร่วมรับหน่อยนะครับ
5: มันเข่าได้แค่ไหน
0: เดี๋ยวแป๊บเอาคุณเสรีภาพต่อเลยครับ
1: ครับ
4: ครับผมครับขอบคุณมากครับคือเมื่อเช้าผมซื้อน้ำมันครับ
0: 43 บาท
4: อาชีพผมครับคือเก็บของเก่าขายอันนี้บอกง่ายๆของเก่าลงราคาตั้งเยอะน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยหนักหนาต่างกันแต่ผมนอนได้ในฐานะอาชีพผมชอบอาชีพแบบนี้อิสระที่ผมข้องใจคาใจจะถามท่านรัฐมนตรีครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ครับเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารทุกกระทรวงแล้วท่านทำไมถึงไปควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยนี่ผมถามแล้วข้องใจมากตำแหน่งนายกเนี่ยใหญ่อยู่แล้วทางการได้อยู่แล้วทำมาจะไปควบอีกครับคือแสดงว่าท่านเป็นนายกคุมมหาไทยไม่ได้ใช่ไหมถึงไปคุมอีกรัฐบาลของยิ่งรักเหมือนกันครับไปคุมมหาก็เป็นคุมตัวกลางผมเลยใหญ่มากเพราะว่าตอนนายกใหญ่อยู่แล้วครับเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้บริหารสูงสุดอำนาจสูงสุดและเป็นพวกแบบนี้ครับผมว่าบ้าเป็นว่าเป็นบ้าอำนาจไหมขอบคุณครับผมแค่น
1: ี้
4: คร
1: ับ โอเคเอาเชิญนะดร.
0: พญไพ่ต่อเลยพญไพ่มาเนี่ยเจ้าเหรอ
5: ครับโอ้ขอบคุณที่หลายเด้อขอบคุณเด้อพี่สิริเอ้ยที่เรามาแทรกเนาะอยากมีส่วนร่วมนําเนาะ
0: ครับครับครับเชิญเลย
5: ท่านสายันมาพร้อมมือเนี่ย
0: มาตัว
5: โอ้เออฝากความยินดีด้วยหาท่านสายันเหนือเด้อว่าแต่ว่าผมอยู่ทางนี้มันบ่ได้ยินจะอยู่มันบ่มีจะอยู่เนาะ
0: เดี๋ยวใกล้เราเดือนนาว่าซั่นเป็นว่าเดือนนาสิแล้วว่าซั่นข้าวว่า
5: โอ้ยแต่เราก็อยากนี่ล่ะอยากให้เลี้ยวมันมีประโยชน์ดีได้กับพวกแขกให้ชนะเอาเนี่ย
0: เอาบ้างได้บ้างได้บ่เนาะ
5: ขอนี่ล่ะพี่ส่วนร่วมนี่ล่ะเรื่องยาเสพติดคือเก่าล่ะผมอยากให้นี่ล่ะปราบยาเสพติดให้เป็นได้นี่ผมว่าอันรัฐบาลน่ะผู้ใดรัฐบาลไหนมาปราบยาเสพติดได้นี่ผมว่าบ่ได้ไปหาเสียงยากหรอกว่านี่แหละมันซื้อมือเนี่ยแต่ละมือแต่ละวันมันเนี่ยมันขาพอดีไห
1: ม
5: คือนี่ผมก็เบิ่งข่าวทางทีวีแล้วอยู่บุรีรัมย์เนี่ยเป็นรักมันมาที่จะของมาพ่อเนี่ยข่าจะของมันก็ย้อนยาเสพติดนี่แหละมันกอมากไม่ได้เนี่ยมันยาไงมันนี่แหละปัญหาที่มันเกิดเลยอยากเห็นมันเบิดมันบ่เบิดกับคันเอาจริงเอาจังผมว่าเบิดอยู่มันเบิดกับคนทั้งหลายนะ
1: เบิดทางบ่อยากจะซื้อ
5: แต่ว่าคิดตั้งกฎหมายมันสักดีจ้
1: า
5: พวกนี้แหละพวกที่อันใครตำรวจปราบตำรวจมันปราบไม่ได้หรอกผมว่าไอ้พวกองค์กรพวกทีวีนะที่เขาเจ้าซื้อมือเนี่ยเบิ้งช่องไหนก็มีแต่พวกเท้าพวกทีวีที่เราไปออกไปนำก็ยังมากระตุ้นเนี่ยพวกกันรัฐบาลก็ได้เ
1: อ
5: าวันไหนที่มันเป็นกันติดหนักๆเงี้ยนี่ก็พวกซื้อข้าวนี่ละไปก่
1: อ
5: นพวกรัฐบาลก็ได้นี่แหละผมว่าให้พวกกันผู้ซื้อข้าวพวกอันคุณรอบนี่แหละมาป่าป่ะผมว่ามันดีถึงว่าพอเปิดผมว่ามันก็คงที่จริง
0: เอาเรื่องยาเสพติดเนาะ
5: มันนั่นนี่นะการซื้อสารนี่ยังมันเรื่องคิดในเบิร์ดอัดที่ได้ยังได้นี่แหละเอามาที่แหละท่านถึงอันเลี้ยงกฎหมายเรียบร้อยแล้วกันยึดทราบที่ยังได้เอามาเป็นรางวัลเป็นซะไม่ต้องไปเอางบประมาณมันยังดอกเอาเนื้อมันในมันนี่แหละผมว่าโอ้ย
1: ม
5: ันคิดได้อยู่นะความคิดของผมหนูว่า
1: ได้ยุ่งเรา ต้องมี
5: เพื่อนเพื่อนมันดิคืออันปัญหาเองนี่มันร้องเบิ้งเป็นอย่างความคิดของชาวไร่ชาวนาคนจนๆนี่แหละ
0: โอเคเนาะ
5: ก็ได้อยู
0: ่ให้เพื่อนได้เบาน้ำ
5: เอาสาวเงินก็รอคือว่าแหละโอ้ยขอบคุณหลายเด้อจังเลยที่ทั้ง
0: นี้มันก็จะทำงานแต่โอ้ยเด้อ
5: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ยคนอีสานเนี่ยคุณดูยันกันโอ้ยเนี่ยโอ้อีสานมากเกินเพราะมันแรงมันแหงมันเป็นหนีหลายว่าสันเป็นได้ฝนว่าสันโอ้ยว่าสันโอ้ยก่อน
1: มันมีคำถามที่ท่านรัฐมนตรีต้องตอบอยู่ม
0: ัน
1: เวลาน้อยครับ
0: ครับครับ
1: มันมีคำถามที่ท่านต้องตอบคือทำไมนายกต้องควบรัฐมนตรีมหาดไทยทำไมในรัฐบาลใดก็มีแต่ควบมันเป็นเพราะอะไร
0: คืออย่างนี้อันดับแรกกฎหมายไม่ห้ามกฎหมายรัฐทุนไม่ห้ามเอาได้ซะก่อนเนาะ
1: ครับ
0: คือหนึ่งกฎหมายเขาไม่ห้ามจะควบ1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งกฎหมายไม่ห้ามถามว่าในแง่กฎหมายควบได
1: ้
0: ทีนี้ ก็รู้ดูนะคุณแซนเนาะเรื่องกระทรวงมหาดไทยนี
1: ่
0: กระทรวงที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขคลุมทั้งประเทศตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันพูดง่ายๆซะทุกผู้ว่าอะไรคุมหมด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอำนาจอย่างนะที่แล้วเป็นนายกก็สั่งได้คุณเสรีภาพเป็นนายกก็สั่งได้หมดแต่สั่งได้หมดมันก็มาเจอรัฐมนตรีไงใช่ไหม
1: มันจะไปก้าวไก่กัน
0: อันนี้เล่าให้ฟังอันนี้ว่าเล่าให้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เล่าความเป็นจริง
0: เล่าความเป็นจริงให้ฟังทีนี้กระทรวงกลาโหมเนี่ยโดยหลักคุณสายันนะ
1: ครับ
0: ไอ้ทหารนานผู้หลักผู้ใหญ่มันเกี่ยวมันกระทรวงความมั่นคงเนาะทีนี้ผู้บริหารสูงสุดเบอร์หนึ่งของประเทศคือนายก
1: ครับ
0: เพราะนั้นแม้กระทรวงกลาโหมจะมีสภากลาโหม
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายมันต้องถึงนายก
1: ครับ
0: เพราะนั้นเรื่องความคิดนะของส่วนหนึ่งไม่ทั้งหมดหรอกนะความคิดของคนส่วนหนึ่งก็บอกว่าถ้านายกมาคุมกระทรวงกลาโหมด้วยมันจะตัดสินเบ็ดเสร็จไป
1: การตัดสินใจอะไรมันก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้น
0: ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วมาเรื่องความมั่นคงด้วย
1: ครับ
0: อันนี้คือเล่าให้คุณเสรีภาพด้วยความเคารพนะครับฟังว่ามันกฎหมายไม่ห้าม
1: มันก็คล้ายกันกับกระทรวงมหาดไทย
0: คล้ายกัน
1: ใช่ไหมถ้าสมมติว่าการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยนายกสามารถเข้าไปดูแลสั่งการได้เลยไม่ต้องไปรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปมันไม่มันงานมันจะได้ไม่ขัดกันอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องอันนี้คือส่วนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคนมองทำไมเป็นนายกอยู่แล้วดูได้ทุกกระทรวงดูได้แต่เข้าไปทำไม่ได้เขาไปทำต้อง
1: มันมอบอำนาจให้เขาไปแล้วสมมติว่าให้คนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ใช่ไหมไม่ใช่นายกใช่ไหม
0: ใช่
1: คือมันอำนาจมันอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขามีอำนาจจัดการอยู่แล้ว
0: มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ด้วย
1: มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ด้วยแต่ถ้าสมมติว่านายกจะสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนไปแต่ถ้านายกดูแลเองมันก็จะเร็วกระชับเน
0: า
1: ะ
0: เขามีความคิดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ความคิดแบบนี้ที่เขาทำกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็จะมองไปเรื่องการเมืองด้วยแหละนะเออ
0: ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะอีกเรื่องหนึ่งคุณสายันนะเรื่องที่เมื่อกี้ผมก็พูดยังไม่เสร็จนะ
1: ครับ
0: คือผมอยากให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยนะสำหรับผมนะส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: ส่วนท่านเห็นยังไงผมไม่รู้
1: อ
0: ่ะต้องออกมาคัดค้าน
1: เรื่อง
0: อนุสัญญาอยู่ปอบ1991ความเห็นนะส่วนตัวผมค้านนะผมค้านไปในโซเชียลเยอะแยะแล้วแหละแล้วก็เราก็ติดตามต่อไปว่ารัฐบาลไทยส.ส.ไทยวุฒิสภาไทยเน
1: ี่
0: ยจะรับอนุสัญญายูปอปนะครับของการค้าเสรี FTA เนี่ยกับสภาพยุโรปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชในการคุ้มครองเมล็ดพันธุ์พืชของไทยหรือไม
1: ่คือถ้ารับเราถ้าเราเตวิเคราะห์ต่อได้ไหมถ้าสมมติว่าเรารับยูปอปสมมติรัฐบาลนี้หรือสภานี้เขารับยูปอปเนี่ยไทยจะได้อะไร
0: หนึ่งนะสิ่งที่จะได้นะ
1: ค
0: ือได้ว่าหนึ่งเราอยู่ในอนุสัญญาเราอยู่ในการค้าเสรีใช่ไหม FTA ใช่ไหมกับยุโรปใช่ไหมยุโรปเนี่ยถ้าสมมุติเรารับอันนี้นะสิ่งที่มันจะได้นะสิ่งที่ได้เนี่ยเช่นการค้าการส่งออกการแอนตี
1: ้
0: ป้องสูงภาษีอะไรของไอ
1: ้
0: สินค้าไทยที่ส่งไปขายในสภาพยุโรปก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยประเทศอินเดียเขายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เมล็ดพันธุ์เขาเยอะนะคุณเรียนนะเขาก็ไม่รับนะ
1: ครับ
0: ไม่รับไม่รับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำให้การค้าเสรีFTA เนี่ยหายไปไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ไอยูป๊อปเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งที่ในเครือข่ายนิดเดียว
1: ครับ
0: แต่ว่าอิตาลีมันนะถ้ามันมาเข้ามาแทรกแซงเรื่องการคุ้มครองเมล็ดพันธุ์พืชการมาคิดค้นวิจัยอะไรมาต่างๆแล้วมันอ้างอิทธิฤทธิ์ตรงมาตรงนี้นะ
1: ครับคือยูป๊อปเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ FTA เท่านั้น
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: ครับมันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าเราไม่รับยูป๊อปแล้วมันจะเสีย
0: ไม่
1: ใช่นะ
0: อินเดียก็ไม่รับ
1: ครับ
0: แล้วประเทศไทยของเราเนี่ยคุณสยันนะ
1: ครับ
0: เราสังเกตไหมว่าทำไมเขาเอาเข้ารัฐบาลเอาเข้าสสสวรัฐสภาไทย
1: ครับ
0: มันเข้าไปถ้ามันผ่านมันต้องผูกพันนะกฎหมายไทย
1: ครับ
0: ผูกพันประชาชนชาวไทยเขาคิดค้นมาได้เนี่ยนะเขาคิดค้นมาแล้วเนี่ยคุณจะเอาเขาไปใช้เนี่ยคุณต้องซื
1: ้
0: อแล้วคุณจะไปจำหน่ายขายต่อก็ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: คุณซื้อไปแค่นี้คุณต้องอยู่ของคุณแล้วคุณจะถ้าคุณจะไปขายต่อมันไม่ได้แล้วในปีต่อไปคุณต้องมาซื้อใหม่นะ
1: ครับ
0: เขาห้ามปีต่อปีตรงเนี้ยนะเขามันมีสิ่งที่เขาไปทำให้เมล็ดพันธุ์พืชปีนี้คุณปลูกได้ปีต่อไปคุณจะปลูกปีนี้เขาอ้อน
1: ครับ
0: ปีต่อไปคุณใส่ตัวนี้ปิ๊บเก็บไปใส่เก้าเนี่ยเขาแข็งกินไม่ได้เห็นไหม
1: ครับ
0: มันวิทยาศาสตร์เข้าไปคุณสยันนะ
1: ครับ
0: เลวร้ายนะ
1: มัน
0: อันตราย
1: มันจะเหมือนเมื่อก่อนนี้เราเมื่อก่อนมันยังไม่มีปุ๋ยไม่มียาฆ่าแมลงเข้ามาในประเทศไทยนะ เราพูดถึงย้อนกลับไปนะท่านดร.นะพอมาเรามาติดปุ๋ยใช่ไหมพอปุ๋ยเข้ามา
0: ปุ๋ยเคมี
1: ปุ๋ยเคมีเนี่ยพอเรามาเอาปุ๋ยเคมีเข้ามาปรากฏว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารเรามันอุดมสมบูรณ์ได้ปุ๋ยได้อะไรต่างๆเอาไปมาติดไม่มีปุ๋ยก็ไม่ได้นะครับ
0: คือมันปุ๋ยเคมีมันทำลายดินนะคุณ
1: มันทำลายดินครับทำลายหน้าดินทำลาย
0: จุลินทรีย์ปู
1: ครับ
0: กุ้งหอยปูปลาที่เคยมีแต่ธรรมชาติสมัยก่อนเรามีนะสังเกตไหมคุณยันนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้กบต้องเลี้ยง
1: อ้าวเมื่อก่อนในน้ำมีปลาท่านดร.ใช่ไหมใส่เบ็ดในหน้าเขาก็ได
0: ้นั่นโอ้ยดูดกินน้ำห้อยๆหมด
1: เลย
0: ได้เบิร์ดยัน
1: เดี๋ยวนี้เรามันเป็นยังไงพี่น้องกับเบิ้งเอาเนาะ
0: ก็เพราะเรานำเอากฎหมายเราให้เอาสารเคมีเข้ามาไงเอาปุ๋ยเคมีเข้ามาไง
1: ครับ
0: สมัยพ่อใหญ่ประจนเป็นเด็กน้อยฉันรู้จักว่าปุ๋ยเคมีเลยเนาะฉันรู้จักแต่ผมก็ยังจำได้มันเกิดมาเมื่อ60ปีมาเอง
1: เมื่อแต่ผู้ที่เป็นผู้มาร่วมรายการเท่าเนี่ยพ่อใหญ่ประจนพ่อใหญ่เซนดี้พ่อใหญ่ยังทั้งเชียร์พูดผม
0: จะควันอิสานะบ่รู้จักคำว่าปุ๋ยเคมีหรอกขี้ง่วยขี้ก้อยน้ำไหลมันเอาใส่ยังสั้นมันก็ดูดกินน้ำห้อยค่อยได้ไง
1: เดี๋ยวนี้ไปหาไซเบียร์น้ำเงินน่าบ่มีทาง
0: เอ้ยย่านเป็นโรคขี้หนูโรคขี้หนูขี้หนูเขามาติดบาดติดแผลคบเขียดน้อยแม่งตับเต่าหนีเบิด
1: เคยว่าสู้พี่น้องฟังว่าอย่าไปพากันไปใส่หนึ่งการเผาปันเผาป่าอย่างสิ่งต่างๆเนาะพาไปใดว่าจะใส่กระบอกหุ่นจักดอกจุลินทรีย์หนาดินมันตายบ่เนี่ยบ่ไทยกบบ่เนี่ยปุ๋ยได้ดินมันบ่มีเนาะตอนตะกี้ไทยกบได้พี่น้องว่าเฮาแม่นบ่
0: แม
1: ่นเดี๋ยวนี้บ่ได้ไทยกบจักเทื่อแล้วเผาอย่างเดียวมันได้เลยเป็นแบบนี้มันได้ต้องใส่ปุ๋ยแม่นบ่ล่ะ
0: เอาสิบ่ฟังกันว่าเปียงเผา
1: อ
0: ันนี้เว้าๆจากคนอยู่กับไห้กับหน้าเด
1: ้ครับ
0: คุณสายันบ่อยู่กับไห้กับหน้าพวกเกษตรนักวิชาการทั้งหลายบ่จะเผายาเผาม ันทําลายอินทรีย์แม่นบ่แม่นแต่ไปฟังหัวอกคนเฮ็ดหน้าคนเฮ็ดอ้อยโตบ่นี
1: ่เป็นยังไงโอ้มันยากครับ
0: มันหกห้อย
1: หก
0: ไผสิไปตัดไปสิไปทางคนอยู่กับกระแทงเนาะมันบางที่อยู่มันสมมุติมันใส่หน้าวานเนาะพอใส่หน้าวานพอเกี่ยวเสร็จคุณใส่ยันเด้
1: อ
0: จักมาเฟี้ยงเข่าจักบาหญ้า
1: แล้วอยู่20วินาที
0: กันยังว่ามันหกมันเดือดร้อนหลายคนเห็นหน้าบ่ไว้100จุดไง
1: ครับ
0: ในส่วนนึงเนาะแต่ว่ามันก็อันตรายคือว่าน่ะแต่ว่ามันพวกชาวหน้าไหนเห็นใจเพิ่นครับ
1: เอาในเฮาก็คือมันก็มีผลกระทบหลายอย่างเนาะกันเฮาเฮ็ดจังซั่นเหมือนแล้วมันก็ยังคือ
0: บ่แม่นผมเสนอจังซี่คุณท่านว่าคันเพิ่นบ่ไทยเพิ่นไล่ละพันเนี่ยว่าบ่ไทยแต่ปากแม่ให้ไล่ละ500ไล่ละพันหมู่ดูผมมาคนเผาหน่อยลงแล้วกัน
1: เอาอย่าบ่สิเอาลาท่านฟังไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
7: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
9: จึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
10: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
11: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
12: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับภาษาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบสองเหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบสองเหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
11: ด้านนางสาวพัชรินสถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
13: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มกันก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะขับเครื่องบินโดดร่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกปฐุมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
11: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคัดนาครายงาน
10: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
14: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภทีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทั้งนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
10: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.th สามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
16: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหทัยทิมณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
17: หลังจากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนณสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
16: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
18: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา 8:00 น.นายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินวิไลโรจน์ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 นคาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนที่ดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
19: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 2554ซึ่งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสัทธาพรมารายงาน
1: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรัง CT 19จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา20นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทางนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที
3: ่นางสาวรัศมินพฤกษาธรในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิกและเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
4: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดราย

0: งาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
2: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทางนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 109,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
0: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดิอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีซาเอสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า รัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรับรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม17-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน0-2เกมจบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1-0จากไบรอันเอมเบอร์โมในนาทีที่73และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีดส์2-1เชลซีถล่มบอร์นมัธ5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบนฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจากฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสไลด์ยูไนเต็ด4-2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับเฟลิกพาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีกา3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข้งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทย ซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23-25 25-21 26-24 และ 27-25 ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากเวลา 16:05 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมนันทองบ้านบอดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของศศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนปวิทย์ 7.733 คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ J30 รัชชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับ1ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันอีแกดยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่15-26ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ 13-15 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่15-20ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่21-26ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปุริภัทรสอนการรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ธนาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์ 02660-2052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นมีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอหลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตรคำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทําอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งภาคใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวร์เอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
13: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
15: ่อผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่
16: อ
1: ก การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: SM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองผู้ตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่นาซาผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด
3: ้อจังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพ่อกันเด้อ
4: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไ
5: ทยมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
7: ถ่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันอาทิตย์เสียงชุมชนคนอีสานช่วงของสภาเกษตรกรนะครับจังหวัดขอนแก่นพบเกษตรกรที่ข่าวสารจากสภาขอนแก่นทั้งชาติกับผมสุรสิทธิ์เคนพมกลับมาพบกับพี่กำลังกับท่านผู้ฟังทั้งสวทขอนแก่นของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่เป็นรายการสดอยู่ขณะนี้เพราะจะไปติดตามทั้งเว็บไซต์ของนะครับของส่วนของสวทขอนแก่นเป็น Facebook เองก็ดีนะครับส่วนที่ติดตามรายการสด 99.50 เมกะเฮิรตซ์หรือ AM นะครับที่ติดตามมาฟังที่ท่านพี่น้องนะครับหลายคนถามมาบ่ได้ยินนะครับเสียงหัวหน้าสุรสิทธิ์นะครับ 2-3 สัปดาห์เนื่องจากว่านะครับมื้อนี้ก็ถือว่าแต่มาทำหน้าที่แทนนะครับเนื่องจากว่าผมเกษียณอายุราชการนะครับไปละตั้งแต่วันที่30กันยาในส่วนของการเกษียณอายุแต่เนื่องจากว่าคำสั่งนะครับของส่วนที่หัวหน้าหน่วยงานคนใหม่เพิ่งเดินทางนะครับมีผลคำสั่งในวันที่1ตุลา2569มาที่ขอนแก่นแต่เนื่องจากว่านะครับอยู่จังหวัดเดิมที่อยู่ชัยภูมินะครับตามคำสั่งของหัวหน้าคนใหม่ก็นะครับยังเคลียร์งานภารกิจอยู่สัปดาห์แรกนะครับเพิ่งเดินทางมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่แหละครับก็เลยยังไม่ได้รับส่งมอบงานกันต่อว่าจะส่งมอบงานกันต่อกะเดี๋ยวคงจะเป็นการพูดคุยกันในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนที่จะมอบภารกิจนะครับในส่วนของหน่วยงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นได้มาพูดคุยข่าวสารต่างๆกับพี่กำลังเฮาช่วงนี้ก็เลยต้องมาเป็นนะครับเดี๋ยวว่าท่านนาทีแท่นถือว่าผู้ที่เดินทางมาใหม่ตามคำสั่งนะครับก็ถือว่าเป็นน้องนุ่งนี่แหละครับเป็นคนขอนแก่นแต่ว่านะครับอายุที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็มีคำสั่งใหญ่นะครับมาแทนตำแหน่งที่ผมเกษียณอายุนะครับเพราะช่วงนี้ก็คงจะต้องได้พูดคุยกับนะครับในส่วนของหัวหน้าคนใหม่ถ้าเขายังบ่พร้อมก็อาจจะเป็นการว่าให้ผมทำหน้าที่ซอยไปพ่านก่อนแต่ว่าบ่ได้มีค่าตอบแทนกันเดือนนะครับแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่ในการที่ซอยเหลือนะครับของหน่วยงานเดิมที่จะครองเป็นผู้บัญชาหน่วยงานมาก่อนนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่การประชาสัมพันธ์นะครับสื่อสารกับพี่กำลองที่รับฟังรายการทั้งสวทขอนแก่นเฮาอยู่ขณะนี้เองก็ดีนะครับจึงเป็นการที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของภาคการเกษตรนะครับภาคเรื่องของข่าวสารทางการบ้านการเมืองนะครับข่าวสารทั้งส่วนของด้านการเงินการคลังเองก็ดีที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องด้านภาค

แต่เขามีน้ำใจเขาก็เลยเป็นเรื่องว่าเป็น IP นะครับเป็นผู้ใหญ่ของภาคซึ่งถือว่านะครับเป็นพี่ใหญ่ของภาคอีสานนะครับพี่เกษียณอยู่คนเดียวของภาคอีสานก็เลยจัดงานนะครับเกษียณนะครับให้พร้อมกับการที่ประชุมสำนักในภาคกลางคืนนะครับกับกลางวันก็คือเป็นการพูดคุยกันเรื่องของงานวิชาการส่วนของภาคกลางคืนเขาก็ถือว่านะครับจัดนะครับผูกคอต่อแขนแต่ให้มีบานเท่าเดียวนะครับเชิญหมอภาพมาบ่ายซีสู้ควันนะครับผูกคอต่อแขนกันแล้วก็ที่ว่านะครับบี้กันนะครับเรียงเขาเรียงน้ำกันนะครับที่ว่านี่เป็นเรียงของที่น้องๆเขา20จังหวัดภาคอีสานนะครับมีการจัดให้แล้วหลังจากนั้นมีการเดินทางต่อไปนะครับในการประชุมเรื่องที่จะเชื่อมงานกับทั้งของสสวทั่วประเทศนะครับมีการประชุมสัญจรนะครับของสภาก่อนทั้งชาติอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ที่ว่านะครับประธานสภาก่อนทั้งชาตินะครับรองประธานสภาก่อนทั้งชาติสมาชิกสภาก่อนทั้งชาติพร้อมเลขาธิการนะครับและนะครับผู้บริหารและกับหัวหน้านะครับสำนักงานทั่วประเทศพร้อมกับหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่จะต้องมาเชื่อมต่อได้เดินทางไปนะครับประชุมสัมมนากันอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็เลยมีความต่อเนื่องนะครับของช่วงของสัปดาห์สองสัปดาห์ของไทยๆนะครับมีความต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าก็เลยห่างหายไปสำหรับของช่วงวันอาทิตย์ที่บริมาจัดรายการอะไรต้องกลับขออภัยสำหรับที่พี่น้องโทรมาถามนะครับก็เลยต้องขอชี้แจงนิดนึงว่าที่ห่างหายไปบริเขารายการอันนั้นก็ที่ไปที่มาครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่มื้อนี้นะครับพี่น้องเองกับข้องติดตามข่าวสารกลับมาบางนิดนึงครับในเรื่องของที่พี่น้องเขาเบิ้งเรื่องข่าวสารของการที่น้ำมันท่วมนะครับเพราะเป็นเรื่องของข่าวที่กำลังฮอตๆเองก็ดีเรื่องของการที่สภาก่อนทั้งชาติมีการพูดคุยกันอยู่ที่เมืองเลยนะครับ20จังหวัดภาคอีสานและไปที่ในส่วนของทั่วประเทศก็พูดกันเรื่องของการที่นะครับบ่เห็นด้วยกับเรื่องของการที่นะครับเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่พี่น้องเฮาก็คงติดตามข่าวสารนะครับเรื่องรายละเอียดนะครับคงอาจจะเข้าใจกันดีในบางส่วนนะครับแต่อยากให้มองในส่วนนึงว่าลักษณะของการที่นะครับส่วนที่มีผลกระทบต่อการเมล็ดพันธุ์ที่พี่น้องเฮาเองเนี่ยนะครับมันมีข้อจํากัดมีข้อจำกัดในสิ่งเหล่านี้นะครับสภาก่อนแห่งชาติและสภาก่อนจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ถือว่านะครับไม่เห็นด้วยแต่กับแนวทางนี้มีการที่นะครับรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการที่สื่อสารนะครับเป็นข้อเสนอไปถึงสภาก่อนแห่งชาติเพื่อให้ถึงตัวรัฐบาลเองนั่นแหละครับในการที่จะนะครับมีการทบทวนโดยที่ไปทั้งกระทรวงเกษตรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องเขาเองนั้นมันมีนะครับถึงกับมีกฎหมายนะครับที่เกี่ยวของเองก็ดีถ้าผมจำว่าผิดกันอาจจะเป็นของปีซีหรือยังไงนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องกฎหมายเกี่ยวข้องหมายถึงว่าคือมันเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ในส่วนของทีนะครับเมล็ดพันธุ์ซึ่งหมายก็ว่ามันมีรายละเอียดนะครับอันนี้ผมรอบบังฟังบังว่าทั้งกระทรวงหรือรัฐบาลเขาจะว่าอย่างไรอันนี้บ้านอยากบอกไปก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายความว่าในหลักการแล้วเนี่ยนะครับบ่เห็นด้วยกับการที่จะเป็นการกีดกันเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่นะครับบอกให้พี่น้องเขาเองนะครับบอสมาธิจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ซึ่งนี่เขาเอ่ยว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงในด้านขอบกฎหมายที่มีผลกระทบถ้าพี่น้องนะครับเอาเมล็ดพันธุ์ในการปลูกแล้วนี่นะครับมันจะกลายเป็นว่าถ้าบอสมาธิจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ตั้งแต่สมัยเก่าผู้เฒ่าผ้ากันนะครับเอาพันธุ์เขาปลูกไว้ยกตัวอย่างสินะครับซึ่งหมายถึงว่าทางซีนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องว่าถ้าบอสมาธิจะจัดนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนของเขาไว้นี่ก็มีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรเลยนะครับมีกับหมายเขาว่าพี่น้องต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับทุกปีซึ่งนั่นเองนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องว่าของทุนเองก็ดีนะครับกลุ่มทุนได้มีการที่จะนะครับว่าดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ความสิ่งเหล่านี้นะครับรัฐบาลต้องมีการทบทวนนะครับให้ดีเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศถ้าพี่น้องนะครับที่ตามข่าวสารสิ่งเหล่านี้นะครับเบิ่งไปน้ำที่ตามไปน้ำพอที่พี่น้องปล่อยปะละเลยพี่น้องไม่ได้ใส่ใจนะครับถึงหน่วยงานต่างๆหรือแม้กระทั่งสภาก่อนทั้งชาติหรือสภาเกษตรกรจังหวัดเองก็ดีที่มีการต่อต้านเรื่องนี้นะครับรวมกับสมาคมชาวนานะครับเองก็ดีได้ทั่วประเทศนะครับเป็นอย่างพูดคุยเรื่องนี้ซึ่งก็ถือว่าทั้งกระทรวงเกษตรก็ต้องถอยนะครับทั้งรัฐบาลก็ถอยนะครับเท่าที่ติดตามข่าวก็คือถอยว่าฟังเบิ่งทั้งฝ่ายอีกฝ่ายนึงนะครับทั้งสองทางซึ่งโดยความหมายแล้วนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของกลุ่มทุนในความเห็นส่วนตัวผมนะครับผลประโยชน์ของกลุ่มทุนที่นะครับจะเข้ามาครอบนะครับในการที่จะเป็นผู้ผูกขาดหรือผูกขาดด้านการตลาดซึ่งนี่นะครับมันเป็นการกระทบต่อนะครับสิทธ์นะครับเขาเอ่ยว่าสิทธ์ซึ่งในรัฐบาลต้องมีการคุ้มครองสิทธิ์ของเกษตรกรพี่น้องเฮา
ซึ่งนี่หมายถึงว่าทางรัฐบาลเองบริการออกกำหนดมาตรการและสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของเกษตรกร

และชาวนาไทยทั่วประเทศนะครับจะกลายเป็นเรื่องว่านะครับสิ่งที่มันพละหนีสินอยู่เองก็ดีนะครับเรื่องของการที่พี่น้องเกษตรกรเองทั่วประเทศเองก็ดีเนี่ยจะได้รับผลกระทบท่านที่ทางรัฐบาลเขาร่วมนะครับในส่วนนี้แล้วกับไปตามของกลุ่มทุนเขาต้องการอยากให้เป็นอันนี้มันเป็นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มนะครับมันไม่เป็นผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศอันนี้คือบอกได้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ติดตามข่าวสารนะครับว่าสิออกมาจังใดแต่ถ้ามีรัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรนะครับก็ถือว่าได้รัฐมนตรีได้ออกมาย่อมรับแล้วก็ย่อมถอยนะครับจะฟังข้อมูลทั้งสองด้านอันนี้คือล่าสุดนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพี่น้องภาคการเกษตรนิดนึงเพราะมันเป็นผลกระทบโดยตรงนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเขาสรุปกันแล้วว่าจังใดนี่เดี๋ยวผมจะเอาข่าวสารนะครับมานะครับชี้แจงประชาสัมพันธ์ออกทั้งอากาศทั้งสพทขอนแก่นเพื่อนะครับให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลรับทราบเนาะอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องที่อยากนะครับเอามาเตือนกันนิดนึงนะจ๊ะว่าพี่น้องเฮาเองก็ดีเห็นว่านะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีการที่ปรากฏการครับว่าเห็นว่าร่ายนัญญาเนาะประเทศไทยเพิ่งผ่านช่วงของร่ายนัญญานะครับมาแต่ว่ายุจูเนี่ยช่วงร่ายนัญญาเนี่ยมันแต่ว่ามันมีลักษณะของฝนนะครับมีลักษณะของฝนที่ผ่านมาแต่จู่ๆพี่น้องก็คงเห็นว่าน้ำมันท่วมจังหวัดกรุงเทพนะครับช่วงที่ผมนะครับมีการนะครับไปประชุมสัมมนากันทั่วประเทศอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเองก็ดีช่วงที่นะครับจะเดินทางกลับเป็นช่วงที่มืดที่ฝนตกนะครับฝนตกและน้ำมันท่วมอยู่ที่กรุงเทพเลยซึ่งหมายถึงว่าก็ถ้าผู้ใดติดตามฟังนะครับหรือติดตามข่าวสารทางทีวีเองก็ดีก็คงจะเห็นนะครับว่าน้ำท่วมมันน้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพมหานครซึ่งหมายถึงเป็นเรื่องปกติครับที่น้ำมันท่วมฝนตกที่กรุงเทพน้ำมันท่วมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ท่วมคักขนาดนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าทั้งงงกันทั้งทั่วประเทศแล้วว่าเป็นอย่างปรากฏการณ์นะครับซึ่งหมายถึงว่าปรากฏการณ์ล่านัญญาเด็กมันเป็นเรื่องของฝนแต่อันนี้เป็นเข้าใจได้แต่ช่วงมันผ่านเกินว่าผ่านระหว่างของล่านัญญาปรากฏการณ์ล่านัญญาเนี่ยมันเข้าสู่ช่วงของปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับเอลนิโยหมายความว่าก็จะได้มันควรจะเป็นเรื่องของความแรงเรื่องของความแรงพี่น้องฟังดีนะครับที่ผมเคยบอกออกอากาศไปหลายทีว่าล่านัญญาครับเอลนิโยอาจจะมีผลกระทบกับพี่น้องอยู่เลยนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับไปถึงของต้นปีมันจะเป็นยังไงนี้มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรต่อความอยู่ของพี่น้องเขาเอิ้นว่าล่านัญญานะครับมันเป็นเรื่องของที่นะครับมันเป็นช่วงของฤดูฝนที่ผ่านมาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นเรื่องว่าพ่อมาช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะเข้าไปสู่เรื่องของเอลนิโยนะครับเป็นเพียงคือว่าเอลนิโยเนี่ยเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่มารับช่วงต่อจากล่านัญญาหมายถึงว่าเอลนิโยเนี่ยมันควรจะแรงฝนมันน้อยแต่เขาไปเปรียบเทียบกับเรื่องของประเทศอินโดนีเซียถ้าอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเจอทั้งเรื่องของแรงเจอทั้งเรื่องของไฟป่านะครับเป็นยังเป็นยังสั่นเพราะฝนมันหน่อยนะครับเป็นแพ้แรงแล้วก็ไฟป่ามันเป็นเรื่องของเพราะฝนมันหน่อยเพราะปรากฏการณ์ของความร้อนนี่แหละครับก็เอ่ยว่าปัจจัยหนึ่งสิ่งแปลงที่ว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เอ่ยว่าความร้อนของโลกเนี่ยมันไปแบบสุดขั้วแล้วมันเลยมีผลกระทบต่อประเทศนะครับทุกประเทศทั่วโลกแต่ว่ายกเปรียบเทียบไประหว่างประเทศไทยกับของอินโดนีเซียนะครับให้เห็นได้ชัดว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมาเรื่องของนะครับเปลี่ยนผ่านของช่วงฤดูฝนล่านัญญาเข้ามาสู่ของช่วงของเอลนิโยที่มันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่มันควรจะแรงนะครับมีความร้อนตัวนี้มันสะสมเลยกลายเป็นเรื่องของเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่กำหนดสภาพอากาศเพราะมันเปลี่ยนลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยครับพี่น้องเขาไม่เห็นว่าฝนมันตกเลยฝนมันตกแต่มันตกเป็นช่วงระยะที่มันบริตกเป็นช่วงยาวเขาเอิ้นว่านะครับเพราะมันผ่านมาจากล่านัญญามาสู่เอลนิโยดิฝนได้ตกในแต่มันถ่วงกรุงเทพเนี่ยเขาเอิ้นเป็นลักษณะของหลายคนอาจจะฟังว่าเป็นลักษณะของเล่นบอมนะครับเล่นบอมที่มันตกบุ้มต้องแค่เดียวเลยเล่นก็คือฝนนั่นแหละครับเล่นบอมที่เขาใส่ทับศัพท์ของภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นเรื่องของที่มันตกแบบสุดขั้วตกแบบระยะสั้นแล้วแต่ปริมาณมันหลายไม่ไม่มันไหลมันเลยส่งผลกระทบต่อน้ำที่มันท่วมกรุงเทพมหานครนะครับตกระยะสั้นแต่ตกหลายนะครับลงหลายซึ่งปริมาณของฝนที่เขาวัดได้นะครับในส่วนของที่มันท่วมเนี่ยมันหลายนะครับท่านที่ยืนปริมาณที่มันบนอาจจะเกิน100นะครับแต่มันขยับไปอยู่ที่300นะครับปริมาณของฝนที่มันลงพอถ้ามันเกินไปถึง300ก็แสดงว่าน้ำมันหลายมันก็ท่วมแต่ระดับแค่100ก็ถือว่าสาหัสแล้วนะครับของปริมาณฝนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะตรงนี้พี่น้องฟังให้เข้าใจได้บ้างเนี่ย
ถ้าจังซี่หมายความว่าเฮาจะเตรียมตัวรับมือยังไงกับภาคการเกษตรก็หมายความว่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับมันจะมันสะท้อนมาจากเรื่องของปัจจัยอีกส่วนนึงของการที่โรคนะครับเกิดภาวะของสภาพโลกที่มันเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วนะครับโลกก็เริ่มร้อนนะครับน้ำแข็งในส่วนของโคตรเหล่านี้ก็เริ่มละลายสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลกระทบต่อว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลซึ่งหมายถึงว่าทาจิกซี่นะครับมันมีผลกระทบอย่างใดเดียวในช่วงที่2ผมจะไม่วิเคราะห์ต่อว่าพี่น้องจะเตรียมตัวจังใดนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าปรากฏการเอลนีโญนะครับลานิญาและจะมีผลกระทบต่ออย่างไรกับเรื่องของสภาพอากาศที่มันร้อนแล้วเฮาเตรียมตัวแล้วมือภาคการเกษตรตรงไหนสําหรับของปีการผลิตนี้กับไปสู่ของการผลิตปีถัดไปของปีหน้าซึ่งนั่นนี่พี่น้องต้องเตรียมข้อมูลต้องรับทราบข้อมูลและเตรียมตัวช่วงนี้พักเบรกเพียงนึงครับเดี๋ยวช่วงที่2มาผมจะอธิบายต่อว่าเราจะรับมือกับเรื่องสถานการณ์อย่างนี้ยังไงในภาคการเกษตรครับพักเบรกนึงเพียงครับ

ครับท่านผู้ฟังฝ่ายเทคนิคเปิดเขากับบรรยากาศพอดีนะครับน้ำท่วมนะครับการที่ว่าอันนี้ขึ้นมาสะท้อนจะเห็นว่านี่เราอยู่นะครับอยู่กับมันแต่มาจากไหนนักแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันลักษณะของที่นะครับพี่น้องเขาเองแต่ส่วนของแต่ละผู้มีภาคที่อยู่กับเรื่องของน้ำเนี่ยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญนะครับน้ำเองก็เป็นเรื่องของวิถีวัฒนธรรมอีกแบบนึงรูปแบบนึงถึงพี่น้องเขานะครับถ้าได้ฟังของบทเพลงเองก็ดีอันนี้วันนึงเป็นเวอร์ชันของคุณออดนะครับเสียงร้องของคุณออดนักร้องถ้าเป็นเวอร์ชันนะครับต้นฉบับก็จะเป็นของซอนคิรีนะครับสิ่งที่ว่านะครับจะเป็นเสียงคนละเสียงนะครับอันนั้นคือถ้าเป็นต้นฉบับนะครับถ้าในส่วนของน้ำท่วมนี่นะครับมันบ่แม่นเป็นเรื่องว่าที่เขาเพิ่งเคยเจอแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าจะท่วมน้อยท่วมหลายนะครับท่วมมากท่วมน้อยเองก็ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้มันยังไงเป็นเรื่องที่ว่าเรามีการกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันและการอยู่ร่วมกับมันเนี่ยปรับตัวเข้าไปว่าอยู่ร่วมมันแล้วปรับตัวได้ยังไงนะครับที่จะลดเรื่องผลกระทบลดความเสียหายนะครับที่ลดผลกระทบและลดความเสียหายได้อย่างนี้คือสิ่งต้องมีข้อมูลสถิติย้อนหลังตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันเขาเอ่ยว่าเทคโนโลยีที่เป็นความก้าวล้ำก้าวหน้าในภาพไทยทั้งดาวเทียมอินเดียนะครับถ้าตรงนี้อันนั้นมาใส่ได้ผมเคยพูดคุยเรื่องนี้นะครับซึ่งหมายความว่ามันเอาเรื่องของการใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศนะครับซึ่งไปตามแนวทางของนายหลวงรัชกาลที่9ของพระองค์ท่านเนี่ยโดยใช้ของวิทยาศาสตร์นะครับเขาเอาวิทยาศาสตร์ที่มันพิสูจน์ทราบได้นะครับโดยเอาวิทยาศาสตร์กันมาเป็นตัวหลักแล้วนะครับนำเทคโนโลยีเรื่องไม้กระมือต่างๆเนี่ยเอามาใส่นะครับแล้วก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานนะครับในทุกมิตินะครับทุกด้านตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันสามารถซิงน้ำซิงได้นี่นะครับแต่ที่เห็นบ่แม่นเรียงรายหลังแต่มันเป็นเรื่องที่มีการยุคสมัยมันก้าวหน้าขึ้นก็ก้าวหน้าขึ้นหนึ่งหมายที่ว่าเฮ้ามีนะครับภาพไทยดาวเทียมมีพื้นที่สามารถเห็นได้นะครับแค่เบิ้งอยู่ที่หน้าจอจอทีวีขึ้นซิงได้นี่นะครับผมเคยพูดออกอากาศไปหลายครั้งแล้วว่าในการที่ทางของสำนักสภาเกษตรกรจับคนการเองก็ดีนะครับกับผมและทีมงานและน้องนุ่งนะครับบอกว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรนะครับนักวิชาการนักการเกษตรก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นะครับรวมประทั่งของสสน.ทั้งกระทรวงอวเองก็ดีในการจัดทำเรื่องนี้โดยที่นะครับมีการที่นะครับขอนแก่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับเป็นผู้สอนในส่วนของสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดของ20อำเภอไพศาลและของภาคอีนนำเนื่องจากว่าพอผมจับเรื่องนี้แล้วก็รวมไปทั้งสสน.มาตั้งโดดแล้วนะครับได้เข้าใจนะครับสิ่งใดก็สามารถเอาข้อมูลสิ่งใดนะครับที่มันเป็นหลักในการที่มาร่วมกับงานอื่นในการไทยถอดในขณะเดียวกันสิ่งที่มันกับเชื่อมโยงเธอเอิญว่าหลังจากที่ผมเองได้มีโอกาสได้ประชุมนะครับในอดีตที่ผ่านมาผมเองตอนนั้นผมได้พูดคุยกับท่านดร.สมศักดิ์คุณเงินนะครับอดีตท่านเคยเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นซึ่งท่านก็ได้เป็นนักเป็นนักการเมืองนะครับเป็นส.ส.หลายสมัยซึ่งท่านเข้าใจเรื่องโมนี่ก็เคยมีการพูดคุยในช่วงที่ท่านเป็นประธานสภาก็ผมก็เลยว่าผมอยากเห็นลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลนะครับจัดเก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะของคือข้อมูลที่มันต้องใช้ประโยชน์นะครับและสามารถเอาข้อมูลนั้นมาใส่ประโยชน์ได้ในการบริการซึ่งไว้ถ้าเฮามองเรื่องของสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ไม่การจัดเก็บข้อมูลด้านประชากรนะครับซึ่งแล้วเนี่ยการจัดเก็บข้อมูลด้านประชากรในการออกแบบนะครับออกแบบแพลตฟอร์มที่ใช่นะครับต้องให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งก็หมายว่าสำนักงานสถิตินะครับทั้งชาติมีการจัดเก็บข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลกับต้องมาเชื่อมโยงกับข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเวลาเฮาเฮ็ดทะเบียนราษฎร์เฮ็ดนิติกรรมอย่างต่างๆนะครับซึ่งหมายขณะเดียวกันต่อมาหลังจากในอดีตมันไม่ไกลไปแล้วสิว่าเราใช้บัตรประชาชนบัตรเดียวเนี่ยถ้าเสียไปปั๊บเนี่ยข้อมูลมันจะปรากฏแต่ทั้งหมดเนี่ยนี่ก็เอ่ยว่าพัฒนาการนะครับที่มันเกิดขึ้นหรือพลวัตก็เอ่ยว่าพลวัตที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือนะครับหรือพัฒนาการจากนะครับสิ่งที่ในอดีตนะครับมันบ่ครบถ้วนมันยังบ่สมบูรณ์แต่มันก็ถูกพัฒนาขึ้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะบ่สมบูรณ์แต่ว่ามันก็มีส่วนที่จะให้สมบูรณ์มากขึ้นก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปนี่ข้อหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ผมก็เลยมองว่าถ้างั้นนะครับสิ่งที่ผมได้โอกาสได้ไปประชุมรวมกระทั่งกระทรวงอวกระทั่งของทีทีรัฐสภากับหน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งมีผู้เชี่ยวชาญและกรรมาธิการที่เราเรียนวันนี้ก็อยากเสนอแม้กระทั่งของนะครับสทนช.ที่รัฐบาลนะครับมีการรับผิดชอบจริงๆเนี่ยผมตอนผมคุยกับท่านดร.สมศักดิ์คุณเงินบอกว่าอยากมีการท่านก็เห็นด้วยนะครับจะมีการตั้งกระทรวงเรื่องน้ำเลยกระทรวงน้ำเลยครับรับผิดชอบเพราะว่าตอนนี้มัน
มาแยกกระทรวงแล้วว่ากระทรวงเกษตรกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ยังมีหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับน้ําบาดาลมาอยู่กระทรวงทรัพย์นะครับส่วนของกรมชลประทานอยู่กระทรวงเกษตรยกตัวอย่างสินะครับมันเลยกลายว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยมันบ่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในการบริหารการเรื่องน้ำได้ทั้งระบบซึ่งนี่นะครับมันเลยกลายลักษณะปัญหาของประเทศไทยลักษณะของโครงสร้างซึ่งรัฐบาลเองนะครับเข้าใจหรือว่าเข้าใจนี่ผมบ่ทราบบ่กล้าวิพากษ์วิจารณ์แต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าถ้ามันตั้งเป็นลักษณะกระทรวงหรือทบวงได้นะครับหรือทบวงได้คือเรื่องของทบวงถ้าตั้งเป็นท่านด้วยรัฐแจ้งของภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเป็นทบวงมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างสินะครับคือมันหมายถึงทบวงกับที่ว่าเทียบเคียงกับกระทรวงนั่นแหละถ้ามันเป็นลักษณะของทบวงหรือกระทรวงใดรับผิดชอบเรื่องกระทรวงเรื่องน้ำน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับในการบริหารจัดการเรื่องน้ำทั้งหมดเอามาไว้อยู่กระทรวงเดียวกันถ้าจังสี่มันจะง่ายครับมันจะง่ายในการวางแผนในการบริหารการเรื่องน้ำน้ำจะให้น้ำดื่มน้ำกินน้ำอุปโภคน้ำภาคการเกษตรน้ำภาคอุตสาหกรรมนะครับมันสามารถที่ใช้นะครับหน่วยงานเดียวเลยแต่ว่ามันแยกมันก็อยู่ในกระทรวงเดียวกันนะครับแต่มันก็แยกกรมรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละกรมแต่ละกรมแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ว่าเวลารวบรวมข้อมูลนั้นกระทรวงนี้ต้องรับผิดชอบเรื่องของข้อมูลด้านน้ำทั้งหมดแม้กระทั่งกรมอุตุก็ไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นที่มันมีส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องหมดมันจะถูกเชื่อมข้อมูลในการวางแผนได้ทั้งหมดโดยใช้คำว่านี่ผมก็เลยอยากเห็นแต่ว่าประเด็นดันไปดันมากกับท่านดร.สมศักดิ์คุ้นเงินตอนที่เป็นประธานสภาอาชีกรจังหวัดขอนแก่นในหน้าที่จะเป็นสมาชิกสภาก่อนของชาติตอนนั้นนะครับก็ได้ร่วมกับในส่วนของนะครับท่านอาจารย์ปราโมทใบกัดที่เป็นนะครับอดีตอธิบดีกรมชลประทานในการที่จะนะครับอยากให้ขยับเป็นของกระทรวงนะครับหรือทบวงอยากให้รัฐบาลตั้งแต่บัดนั้นไปบันมาเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องลักษณะโครงสร้างมันเกี่ยวของกับเรื่องของก็เอื้อผลประโยชน์ทางด้านงบประมาณด้านงบประมาณกระทรวงเกษตรก็ไม่อยากปล่อยนะครับเพราะยังมาถ้ามันมีกรมชลประทานอยู่ตรงไหนนะครับเงื่อนที่เกี่ยวกับเรื่องของตรงม่านเนี่ยเอามาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับมันก็จะหลายขึ้นซึ่งตัวนี้นะครับฝ่ายการเมืองมองเฉพาะเรื่องของประโยชน์ของพรรคการเมืองนะครับแต่บริมองประโยชน์ของคนทั้งประเทศในการที่จะบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนะคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศในอนาคตนี่พวกอ้อโดยข้อเท็จจริงครับเพราะว่าวิเคราะห์แล้วรวมกันมีการพูดคุยมาหลายสิบปีแล้วซึ่งตัวนี้ได้กลายเป็นเรื่องว่านะครับรัฐบาลมาก็ไม่เกิน4ปีนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องการหาเสียงคือลักษณะของบริแก้ปัญหาที่มันเกิดความยั่งยืนอันนี้คือเฮาต้องพูดเป็นพื้นฐานโดยขอจริงต้องให้ข้อมูลพี่น้องภาคการเกษตรเพราะอย่างสิ้นแล้วนี่นะครับจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลใดนะครับดีบ่ดีแต่หมายความว่าอยากให้ข้อมูลว่าที่พี่น้องนะครับในการเลือกนะครับภาคการเมืองหรือนักการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันบ่ได้ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับเท่าที่ควรจะเป็นเท่าที่ควรจะเป็นนะครับในข้อหมายวันสิ้นนี้นะครับมันเป็นการสูญเสียงบประมาณที่เป็นเงินภาษีพี่น้องโดยเปล่าประโยชน์ที่ผ่านมามีแต่คนแบบลักษณะของเอิญวานะครับเป็นลักษณะของประชานิยมพ่อเขาเอิญพักชี้ด้วยหนาแก้ปัญหาไปแค่นี้สิ้นนี้ถ้ามันเป็นลักษณะของการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเป็นกระทรวงหรือทบวงก็แล้วแต่นะครับเอาผิดชอบหน่วยงานทั้งหมดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับทั้งหมดในการบริหารการเรื่องน้ำมาอยู่กับโซ่เดียวกันแต่แยกอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะของกรมนี้กรม1 2 3 4 5แต่ว่าภายใต้กับโซ่นี้นะครับเวลาเชื่อมโยงข้อมูลก็สั่งการภายใต้ของข้อมูลทั้งหมดในการบริหารการน้ำทั่วประเทศนะครับไม่ถูกมีทีใดแต่รัฐบาลนะครับต้องจากที่สภาก่อนทั้งชาติหรือสภาก่อนจังหวัดเป็นหลักในการภาคขับเคลื่อนของ20ภาคอีสานและของทั่วประเทศดันจนได้แค่เคยตั้งสำนักงานสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ยุคแค่นี้ครับเป็นการเพียงรวบรวมให้หน่วยงานนี้รวบรวมมีเลขาธิการรวบรวมข้อมูลน้ำนะครับรวบรวมข้อมูลเรื่องแผนจากองค์กรประคองทินและแผนของกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำได้ยุคแค่นั้นครับซึ่งผมก็เลยว่างว่านะครับมันเป็นลักษณะของโตไซโลเพียงเป็นเพียงกระสองการแก้ปัญหาที่มันประคบถ้วนนะครับได้แค่มิติเดียวอันนี้ก็ถือว่าที่ดันได้มากก็ได้สนิทแต่สิ่งที่ผมขับเคลื่อนต่ออธิบายฟังนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจว่าพอเห็นภาพร่วมแล้วไม่น่ากลัวจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับหลังจากที่ผมได้เสนอนะครับตัวล่าสุดของรัฐบาลชุดและช่วงของพลเอกประยุทธ์นะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นผมก็เสนอให้มีการตั้งนะครับหลังจากที่สทช.แล้วให้ตั้งเรื่องของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติอันนี้ก็ถือว่าได้เกิดผลสำลิดนะครับเกิดขึ้นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเลยมันไม่ได้ไปตามที่นะครับผมกับคณะคาดหวังอยากให้เกิดขึ้นตามที่อยากให้มันเกิดหมายความว่าคืออยากให้เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติที่ผมบอกไปย่องเรื่องของสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่แหละ
หรือกระทรวงมหาดไทยเองก็ดีนะครับในการที่รวบรวมข้อมูลเรื่องการบริหารน้ำของแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานทั้งหมดมาอยู่ที่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่งทุกกระทรวงทบวงกรมหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือภาคประชาชนก็แล้วแต่สามารถเข้าไปเบิ่งข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติได้เลยนะครับเข้าไปบางเดียวเลยนะครับมันจะมีข้อมูลแต่ละด้านแต่ละด้านโดยเข้าไปตรงนี้ตรงเดียวก็ต้องให้ประชาชนหรือกระทรวงต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าจะมีหลักอิงอ้างอิงจากตรงนี้แหละคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีกระทรวงเนี่ยรับผิดชอบจริงๆนะครับแต่ว่าเอาไปมาหาก็จะเป็นเจ้าภาพง่ายๆครับแต่ว่าผมก็เสนอให้ตั้งคลังข้อมูลแห่งชาติน้ำแห่งชาติมันก็เกิดขึ้นได้อีหลีแต่เวลาไปเฮ็ดอีหลีแล้วนะครับผมก็ไปร่วมสัมมนาหลังจากล่าสุดนะครับกะนะครับ3-4ปีขึ้นหลังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่าได้นะครับได้พูดคุยกับเลขาธิการสทนช.กับคณะไปแล้วอยากผมว่าอยากเป็นลักษณะอยากเห็นเป็นข้อมูลที่ไปอยู่ของไส้โลกหรือไส้โลกของไผของมันไปหอยอยู่แค่ข้างข้อมูลน้ำแห่งชาติแล้วมันบ่สามารถเอาข้อมูลที่มาเชื่อมโยงนะครับมาแอบพ่ายกันซึ่งตัวนี้นะครับเขาเอ่ยว่าเลขาธิการก็บอกว่ามันยังไม่มีงบประมาณในการที่จะออกแบบแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะเฮ็ดข้อมูลที่ร่วมเวลาเข้าไปแล้วนะครับมันสามารถเบิ่งได้อยู่ในเพจนะครับของแพลตฟอร์มตัวเดียวที่มันไปเบิ่งได้ทุกเรื่องทุกเรื่องและในการบางเรื่องที่ต้องเอามาใช้ในการบริหารน้ำในทุกมิติน้ำแล้งน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องใส่ข้อมูลตรงนี้และลักษณะของข้อมูลที่เป็นลักษณะของดูน้ำนะครับเป็นลักษณะของข้อมูลเรียลไทม์ที่เป็นปัจจุบันนะครับเบิ่งได้เลยนะครับที่เป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือเสนอไว้แหละแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยังอ่านอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องใช้งบประมาณและโซเชียลออกแบบได้ผมเรียกว่าอันข่าวล่าสุดที่เห็นน้ำท่วมน้องที่อยู่ในส่วนของชายเชียงเซานะครับเด็กน้อยม .6มีการออกแบบกันในปฏิกับออกแบบก็คือเป็นเรื่องแสดงของการออกแบบที่นะครับไส้นะครับตัวเว็บไซต์นี่แหละนะซึ่งมัธยวัฒน์ตัวนี้นะครับเป็นเรื่องของด่ามาพอสมควรตัวนี้เขาก็ถึงข้อมูลจากของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเลยออกมานะครับแต่พี่เนี่ยว่ามันบ่มีผู้ใดมาเป็นเจ้าภาพหลักที่เสนอไว้เนี่ยถ้าเป็นเจ้าภาพหลักในวันที่ว่าคือมารับผิดชอบในการที่เป็นเจ้าภาพหลักแล้วทำแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับให้ประชาชนเบิ่งได้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเรื่องง่ายต่างมันจะทำให้บริหารจัดการเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมและแก้ปัญหาได้ถึงจุดได้ท่านท่วงที่เวลาและจะเป็นข้อมูลที่ให้นะครับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับที่ประสบภัยต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดึงข้อมูลออกมาใส่หรือเป็นการเตือนภัยนะครับมีการเฝ้าระวังหรือป้องกันผลกระทบให้ลดความเสี่ยงนะครับได้หลายขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นอันนี้คือสิ่งที่อยากอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าทั้งผมเองได้มีการดันเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมบ่แม่นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีบ่สามารถที่จะเฮ็ดตามที่นําเสนอที่พันนะครับทั้งซื้อออกอากาศตรงนี้ได้แต่ก็มีการพักดันในขณะนี้แต่ผมอยากเห็นในการที่จะให้รัฐบาลได้เคลื่อนเรื่องนี้เพื่ออย่างให้มีเจ้าภาพรักในการที่เข้ามาบริหารจัดการสิ่งนี้ให้มันเกิดผลนะครับและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องในอนาคตได้อ้าวภาคเบรกแค่เพียงนึงได้ช่วงสุดท้ายจะมาอธิบายเสริมว่าเราจะเตรียมรับมือยังไงกับการเตือนภัยและลักษณะของฝนฟ้านะครับที่มันนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง13เนี่ยมันสิไปจังได๋มาจังได๋ได้พี่น้องสิได้ฮู้ข้อมูลพักเบรกกันครับ

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมีเวลาอยู่ประมาณ 6-7 นาทีนะครับก็บอกเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดหนึ่งนะครับกับหมายก็ว่าคือพี่น้องจะได้หูว่าที่มีการออกประกาศไปนะครับเมื่อในวันอาทิตย์เนาะเพราะว่าวันเสาร์วันที่10 11มื้อนี้ก็ตั้งแต่วันที่10ถึง13เนี่ยนะครับก็ออกประกาศที่มีการเตือนนะครับและก็ส่วนของการที่การปรับลดการระบายน้ำยุส่วนของไทยเขื่อนเจ้าพระยาเองก็ดีนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลโดยที่พี่น้องต้องรับทราบนิดนึงว่าการที่เขาปรับลดลงเนี่ยน้ำเนื้อนะครับที่มันไหลมาผ่านของเขื่อนเจ้าพระยาเองก็ดีนะครับซึ่งเป็นของการระบายน้ำไทยเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยครับก็เอ่ยว่าทยอยลดลงนะครับจากการเร่งแต่ก็โดยพื้นที่ที่มันต่อเนื่องกับส่วนของภาคอีสานเฮาคือเรื่องของโคราชเรื่องของปาจีนเองก็ดีอันนี้ยังเป็นพื้นที่ที่น้ํามันยังท่วมยังสีแดงอยู่นะครับซึ่งหมายถึงว่ากะมันก็มีข้อมูลว่าที่มันมีระดับของเขาเอ่ยว่าในส่วนนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกับเป็นสิ่งที่น่าห่วงอยู่สถานีที่มันวิกฤตนะครับวิกฤตสูงสุดในส่วนของแผนที่ระดับน้ําจริงนะครับผมเบิ่งจากของแผนที่ภาพถ่ายแล้วมันอยู่ในส่วนของที่เป็นสีแดงนะครับในส่วนของป่าจีนว่าจะเป็นสะพานต้นน้ำแถวบางปะกงเองก็ดีนะครับซึ่งตรงนี้บริเวณแถวนะครับร่องดำดินะครับบ้านห้ามแถวป่าจีนศรีมหาโพธินะครับหรือประจันตคามเองก็ดีนะครับอันนี้คือว่ามันเป็นขึ้นสีแดงส่วนที่มันขึ้นสีฟ้านิดนึงนะครับก็คือเรื่องของแถวหน้าแขมแถวน้นสุขภูมิอันนี้ยกตัวอย่างเห็นคือตรงนี้มันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าสามารถเข้าไปเบิ่งตรงเมืองของสถานการณ์น้ำได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามาเตือนตรงนี้ก็ว่า10ถึง13เนี่ยนะครับมันเริ่มถ้าพี่น้องเบิ่งจากของภาพถ่ายดาวเทียมมันจะเห็นว่ามันจะเริ่มไล่ตั้งแต่ภาคอีสานที่มันมีผลมาจากทางของประเทศจีนเองก็ดีนะครับส่วนที่มันกำลังไล่ตั้งแต่ของภาคอีสานเข้าไปเนี่ยแต่ว่าช่วงของมื้อเนี้ยนะครับเป็นต้นไปเนี่ยมันก็ยังมีบางพื้นที่เค้าเรียกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับมีฝนอยู่ประมาณ160นะครับแล้วก็จะตกหนักบางแห่งแต่ถามไปบางภาคตะวันออกนะครับเพราะมันจะผ่านจากมันร่องไปภาคตะวันออกมันจะไม่ฝนอยู่170นะครับแต่ตกหนักแล้วก็ตกหนักหลายตกหนักและตกมากแต่ในส่วนเนี่ยมันจะไหลไปทั้งของภาคใต้จากนะครับทั้งแถวจังหวัดตราดเองก็ดีภาคตะวันออกนะครับอายุตะยางสิพี่น้องว่าไอ้ภาคตะวันออกอยู่ทางใดจังหวัดตราดนะครับตราดต่อรอเรือสระอาดอเด็กว่ามันจะว่าตากได้ครับตากถ้าตากมันอยู่ทั้งภาคเหนือที่สูงสุดที่ทั้งคุณนะครับจังหวัดทั้งคุณแต่ว่าตราดเนี่ยนะครับทั้งชลบุรีทั้งตราดเนี่ยนี่คือว่าภาคตะวันออกมันจะไหลออกว่าทั้งเหนือฝนจะไหลร้อยละ70มันจะหนักแล้วมันจะไหลนะครับร่มมันจะพานไปทั้งของไปทั้งภาคใต้นะครับมันมีฝั่งทะเลเขาอยู่ว่าฝั่งนี่มันฝั่งอ่าวไทยทั้งชลบุรีนะครับระยองนี่ก็ว่าทั้งฝั่งอ่าวไทยแต่ว่าถ้าไปอีกส่วนนึงมันไปทั้งของภาคใต้ไปมันไปฝากใต้อีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกของฝั่งอันดามันทะเลอันดามันพี่น้องพ่อสิพ่อก็ใจว่าการตะเบิงแผนทีมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับฝั่งอันดามันเนี่ยน้ำทะเลมันสีแตกต่างกับเรื่องของน้ำทะเลของฝั่งนะครับภาคตะวันออกนะครับอันนี้พี่น้องก็จะเห็นว่ามันมีส่วนเกี่ยวของอย่างไรแต่ถ้าภาคใต้เนี่ยมันจะมีผลอีกพ้นต่อจากของภาคตะวันออกที่มันไปนะครับตกหนักแล้วก็ตกหนักและตกหนักมากขึ้นกับภาคตะวันออกฝนก็ร้อยละ60ถึง70เช่นเดียวกันนี่ฝนมันจะไปถึงสี่นะครับไปถึงช่วงนี้ไปถึงวันที่10 13หลังจากมื้อนี้11 12 13แล้วนะฝนนี่มันจะค่อนไปทั้งทางภาคใต้ส่วนของภาคเหนือนะครับก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ถือว่ามันมีค่าเฉลี่ยของฝนมันอยู่ประมาณร้อยละ60ตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันพอมันจะไปขึ้นกันนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลงไปสู่ของภาคกลางภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับซีแนลขนาดแล้วมันจะไปร้อยละ70ตกหนักมากก็ยังเส้นทางเขาแลนรถไปเลยครับแล้วมันจะลงไปสู่เขตปริมณฑลแถวปริมณฑลนี่นะครับของแถวกรุงเทพมหานครมันจะดูนะครับอัตราส่วนดีแบงค์ร้อยละ80นี่นักก็จะหนักเป็นบางแห่งถ้าจังซีจะเห็นว่าพร้อมจะขยับเคลื่อนไปเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลของมือนี่วันที่11เนี่ยนะครับ22จังหวัดเนี่ยนะครับเออมันพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอยู่22จังหวัดทั่วประเทศ104อำเภอนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องเดือดร้อนอยู่ประมาณเฉลี่ยทะเลยุคนตกประมาณ3ล้านเศษๆจะได้รับผลกระทบแต่ที่ผ่านมาเองก็ดีนะครับหรือในปัจจุบันเองก็ดีมันมีข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของปพ.เขาอยู่ในคนเสียชีวิตอยู่ประมาณ64คนนี่ต
ทางเศษมันก็มีผลกระทบต่อพี่น้องคนภาพชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องเนาะมีเวลาอยู่นะครับอีกประมาณ 2-3 นาทีก่อนจะนะครับหมดเวลาผมขออนุญาตนะครับเสริมท้ายนิดนึงนะครับจริงๆอยากเฝ้าสรุปเรื่องของการที่พี่น้องเขาเองต้องเตรียมรับมือยังไงขณะเดียวกันนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มันระบบสวิงระบบสวิงของลานยาและเอลนิโยเนี่ยครับมันจะมีผลเรื่องของนะครับจะหนาวจะเย็นจะฝนจะตกจะฮ้อนยังไงอันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้านะครับคนาคนใหม่นะครับน้องนุ่งเขาย้ำว่าผอมผมก็ยังจะต้องมาทำหน้าที่แทนน้องนุ่งเขาไปก่อนก็จะอธิบายต่อแต่ว่าเมื่อนี้นะครับกับเวลาเมื่อแล้วนะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตเสริมถิ่นไทยไว้นิดนึงว่าเดี๋ยวสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของปริมาณของน้ำมีผลต่อเรื่องของแรงเรื่องของความฮ้อนหลายขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับซึ่งหมายถึงว่าสภาพภูมิอากาศมันจะเปลี่ยนฤดูกาลมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนไปหลายนะครับถ้าตรงนี้เดี๋ยวจะค่อยมาอธิบายต่อในสัปดาห์หน้าถ้าน้องนุ่งของหัวหน้าคนใหม่นะครับที่เขายังบ้านมารับช่วงต่อจากผมเนี่ยนะครับผมก็ต้องมาแก่นะครับคัดรับช่วงนาทีแทนเขาไปก่อนนะครับจะอธิบายต่อสัปดาห์หน้าเมื่อนี้นะครับไม่ต้องเวลาดีนะครับต้องขอบคุณฝ่ายเทคนิคและผู้ติดตามฟังรายการทั้งสองท่านคนกันเสียงชุดต้นข้อดีแสนนะครับสภาพเดือดร้อนอย่างคันแกนพบกันสิก่อนกับผมซื้อขึ้นร่มเมื่อเวลาแล้วต้องกล่าวครับว่านะครับขอบคุณและขอลาไปก่อนสำหรับเมื่อนี้ขอการเข้ามาสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอก
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง บริเวณหมู่บ้านฟอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7 เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34 เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12 รายและบาดเจ็บมากกว่า300 รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดีอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
10: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อปุญายแต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาจ้ะคะพ่อปุญาย
9: มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
10: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อปุญาย
9: PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
10: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญาย
9: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
10: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
9: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะติดเงื่อนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
10: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
9: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
11: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
12: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
13: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
12: รถมีประกันหรือเปล่าพี
13: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
12: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
13: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า

0: วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: มองอีสานสเปเชียล
0: วันนี้สเปเชียลมากเพราะว่าไม่ใช่พิธีกรคนเดิมนะปกติก็จะมีพี่โจอี้น้องปอยพี่ต๋องน้องซินดี้ไอทอมมี่นะคะที่4พิธีกรหลักๆที่จะมาเสิร์ฟหน้าจอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านแต่ว่าวันนี้สเปเชียลเพราะว่าเป็นน้ำฝนแล้วก็พี่แม็กก้าค่ะ
2: ครับผม
0: น้ำฝนกินการก็เคยค่ะ
2: ผมแม็กพรุษนพุทธกรครับ
0: วันนี้ขอเปลี่ยนหมวดภาษาเป็นภาษาไทยนิดนึง
2: พูดได้ไหมพูดอีสานได้ไหม
0: ได้นิดหน่อย
2: ได้นิดหน่อยผมไม่ได้เลย
0: สาวไม่ใช่สิบ่าวเมืองกรุง
2: หนุ่มกรุงเทพเนทีฟ
0: ทักทายคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามทั้งหน้าจอโทรทัศน์หน้าจอมือถือรวมไปถึงทางวิทยุนะคะที่สวททั้ง13สถานี11จังหวัดในภาคอีสานตอนบนเลยค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวพี่แม็กจะพาไปไหนบ้าง
2: วันนี้ก็จะพาไปจังหวัดบึงกาฬนะครับที่แรกที่เราจะไปกันนะครับผมจะพาไปดูนากี้จากศรัทธาสู่ศิลปะสร้างอาชีพสร้างชุมชนกันครับ
0: ก็จะพาไปบึงกาฬเนาะต่อด้วยจังหวัดมหาสารคามค่ะถ้าพูดถึงมหาสารคามเนี่ยเรื่องของกลองยาวโด่งดังมากๆไม่ว่าจะเข้าแข่งระดับประเทศกี่ครั้งก็จะมีรางวัลติดมือเสมอเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากว่าจะได้กลองยาว1เขาเรียกว่าอะไรล่ะสรรพนามกว่าจะได้กองยาวเนี่ยเขาทำยังไงกันมาเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันนะคะแล้วก็จะปิดท้ายไปแบบไปลุยเลยไปแอดเวนเจอร์เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปขี่ ATV เดี๋ยวจะไปลุยกันเดี๋ยวจะพาไปแอดเวนเจอร์กันนะคะวันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยจะพาไปทั้งบึงกาฬมหาสารคามรวมไปถึงจังหวัดหนองคายด้วยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแบบอันซีนอันซีนสนุกสนุกกันเริ่มต้นกันที่จังหวัดบึงกาฬพี่แม็กบอกว่าน้องนากี
2: ้น้องนากี้ครับ
0: พูดถึงบึงกาฬค่ะหลายคนก็จะนึกถึงเที่ยวแบบเที่ยวท่องเที่ยวแบบมูเตลูแบบตามรอยศรัทธาแล้วก็จะนึกถึงองค์พญานาค
2: ใช่
0: จากเรื่องราวศรัทธาขององค์พญานาคค่ะชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็ต่อยอดสร้างสรรค์ออกแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นของฝากของที่ระลึกที่ชื่อว่าน้องนากี้เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมรับฟังกันเลยค่ะ
3: ตอนนี้นะคะเกศอยู่ที่วัดศรีสามัคคีธรรมอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะและในมือเกศก็คือน้องนากี้นะคะกระปุกออมสินนากี้นากี้ก็คือพญานาคน้อยนั่นเองนะคะมีแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตชุมชนที่ติดกับริมฝั่งโขงแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะคะวันนี้ก็จะพามาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับนากี้นะคะตามไปดูกันเลยค่ะ

ศรีสามัคคีธรรมหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดนาคีตั้งอยู่ที่ตำบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะหากเราพูดถึงจังหวัดบึงกาฬนะคะภาพของแม่น้ำโขงและเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนนึกถึงเป็นลำดับต้นๆค่ะแต่ที่วัดศรีสามัคคีธรรมจังหวัดบึงกาฬด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ของพระมหาสรายุทธอัคคธรรมโมเจ้าอาวาสวัดศรีสามัคคีธรรมท่านได้นำเอาความศรัทธาในพญานาคมาต่อยอดในมิติที่ร่วมสมัยกลายเป็นนาคกี้หรือพญานาคตัวน้อยที่ไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะหรือของที่ระลึกหากแต่เป็นเรื่องราวการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะนาคกี้นะคะถูกพัฒนาเป็นกระปุกออมสินเซรามิกหลายรูปแบบผ่านกระบวนการขึ้นรูปนะคะหล่อจากแม่พิมพ์เผาแล้วก็มีการลงสีอย่างประณีตโดยมีการนำวัสดุและองค์ความรู้จากหลายพื้นที่มาผสมผสานกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ค่ะโดยในปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์ของนาคกี้เนี่ยได้รับการต่อยอดออกไปอีกหลายรูปแบบเลยค่ะมีการพัฒนาไปเป็นแก้วกาแฟแก้วน้ำตุ๊กตาตั้งหน้ารถพวงกุญแจหมวกเสื้อกางเกงและอีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะทำให้ตอนนี้นาคกี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กระปุกออมสินแล้วค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬค่ะได้นำแนวคิดของนาคกี้นะคะไปทำเป็นโครงการนวัตกรรมเบเกอรี่คุกกี้ไส้สับปะรดนาคกี้ค่ะก็คือมีการทำคุกกี้นะคะเป็นรูปนาคกี้จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นะคะจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยซึ่งสับปะรดที่น้องๆใช้นะคะในการทำคุกกี้ไส้สับปะรดนาคกี้ก็เป็นการใช้สับปะรด GI ของจังหวัดบึงกาฬค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่นกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากทางวัฒนธรรมและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทีนี้เรามาฟังเรื่องราวเบื้องหลังความน่ารักของนาคกี้กันนะคะนาคกี้เนี่ยยังมีเรื่องราวของผู้คนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นค่ะก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มุ่งหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งนำกลับไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหากแต่ถูกนำกลับมาใช้เพื่อดูแลวัดและกิจกรรมส่วนรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปซื้อไข่ซื้ออาหารรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆเข้าวัดกลายเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มาพบปะพูดคุยช่วยกันทำงานเกิดเป็นความผูกพันความสัมพันธ์ความสามัคคีที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากกิจกรรมเล็กๆนี้ค่ะซึ่งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยขึ้นทะเบียนในชื่อวิสาหกิจชุมชนนาคกี้เพื่อสังคมค่ะความเชื่อก้าวสู่ความคิดสร้างสรรค์จากงานศิลปะก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและจากผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าวไปสู่การสร้างโอกาสมากมายให้กับชุมชนและจังหวัดบึงกาฬค่ะเรื่องราวของนาคกี้นะคะสะท้อนให้เราเห็นว่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่เพียงเรื่องเล่าหรือความเชื่อในอดีตเพียงเท่านั้นหากสามารถนำมาตีความใหม่ผ่านงานศิลปะการออกแบบและใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันค่ะจากที่เกดเล่ามาทั้งหมดนะคะทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่านาคกี้เป็นมากกว่าของฝากของจังหวัดบึงกาฬค่ะเพราะนาคกี้นั้นมีเรื่องราวมีที่มาที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพญานาคต่อยอดมาสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และโอกาสทางการศึกษาของสามเณรและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในท้ายที่สุดนะคะเด็กอยากจะฝากทุกคนว่าหากใครได้มาที่วัดศรีสามัคคีธรรมแห่งนี้แล้วได้พาน้องนาคกี้กลับบ้านสิ่งที่เดินทางไปด้วยอาจไม่ใช่เพียงพญานาคน้อยแต่คือเรื่องราวเล็กๆของผู้คนจังหวัดบึงกาฬที่ได้เปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นโอกาสของชุมชน

0: มาก
1: น่ารักน่ารักมากครับผม
0: ตอนที่พูดถึงหน้ากี้พี่แม็กนึกถึงอะไร
1: ตอนแรกก็ไม่นึกถึงไม่ได้นึกถึงเป็นพญานาคนะอาจจะเป็นมาสคอตธรรมดาที่เป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้ที่อาจจะเป็นสื่อถึงจังหวัดบึงกาฬแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะออกมาหน้าตาน่ารักแบบนี้
0: ใช่ค่ะก็จุดเริ่มต้นเลยมาจากความศรัทธาในองค์พญานาคแล้วก็ต่อยอดมาเป็นสินค้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นของฝากจากชุมชนสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนหลายกลุ่มเลยในชุมชนอย่างที่เห็นค่ะคือพอพูดหน้ากี้เนี่ยเขาก็คือมาสคอตนั่นแหละค่ะมาสคอตของจังหวัดบึงกาฬแล้วเขาเอามาต่อยอดเป็นหลายผลิตภัณฑ์เลยเมื่อสักครู่ก็จะเห็นเป็นเสื้อที่สกรีนหน้ากี้นะคะมินเป็นกระปุกออมสินแล้วเนี่ยคุกกี้ดูดิคุกกี้น่ารักมากคุกกี้สีม่วงนะคะอ้วนๆเลยน้องม่วงๆน่ารักมากแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
1: เป็นคุกกี้ไอด้วยต่อยอดทางทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ทุนทางสินค้าเศรษฐกิจชุมชนไปอีก
0: ใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับไอเดียน้องหน้ากี้ต่อยอดเป็นได้หลายอย่างเลยเรายังอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งพี่แม็กเนี่ยพาพี่แม็กไปบึงกาฬมาหลายรอบแล้ว
1: ครับผม
0: เป็นยังไงคะล่าสุดไปที่ไหนมานะ
1: ล่าสุดนี่เลยครับผมบึงโขงหลง
0: อำเภอบึงโขงหลง
1: อำเภอบึงโขงหลงครับผม
0: ไปที่ไหนมาบ้างจำได้ไหม
1: ก็ไปไหว้หลวงปู่พญานาค
0: ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็มีไปไหนบ้างนะ
0: ไปหลายที่มากเลยไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาไปที่น้ำตกกินรี
1: ที่เรากำลังจะไปนี้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็พี่แม็กเนี่ยบุกตะลุยไปถ่ายหินโลมามาเองเลย
1: ครับผม
0: ซึ่งหินโลมาเป็นอีกหนึ่งส

0: ชั่วโมงก็ได้แต่พี่เขายืนยันว่าระหว่างทางเนี่ยวิวสวยเดินไปไม่เหนื่อยค่ะปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่มาที่น้ำตกกินนารีนะคะหรือว่าจะมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาก็จะมีไกด์ชุมชนค่ะที่เป็นไกด์นำเที่ยวซึ่งวันนี้ทุกคนก็มีไกด์ชุมชนนะสุดหล่อด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่านี่ไกด์ชุมชนที่สะพานน้ำฝนท่องเที่ยววันนี้น้องบอยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะน้องบอยนอกจากจะเป็นเคยเป็นแก๊ชุมชนแล้วก็ยัง
1: เป็น
0: ประชาสัมพันธ์ของอบต.
1: อบต.
0: โพหมากแข้งด้วย
1: ใช่ครับใช
0: ่ต้องไปทางไหนคะพอขึ้นมา
1: พอเราเดินขึ้นมาถึงแล้วนะครับอันดับแรกเลยเราต้องมาไหว้องค์ดำก่อนอันดับแรกนะครับใครมาถึงก็คือต้องมาไหว้ปู่องค์ดำก่อน
0: ป่ะทุกคนพาทุกคนไปไหว้บูชาปู่องค์ดำแสนสิริจันทานนครราช
1: คำบูชาก็จะอยู่ตามป้ายเลยหรือถ้าเราพร้อมเดี๋ยวผมก็จะพานำสวดก่อนขึ้นไปเที่ยวชมธรรมชาติครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: มาค่ะอธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปีกายวาจาจิตตังอหังวันทาโอ้โหนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะมากก็คืออยู่ในช่วงฤดูฝนเดินป่าหรือเดินศึกษาธรรมชาติดูดอกไม้อะไรแบบนี้จ
0: ะ
1: กำลังฮิตเลยครับ
0: ก็แนะนำว่าถ้าอยากจะมาเที่ยวน้ำตกคือน้ำฝนเห็นทางเข้าอ่ะจะมีป้ายว่า Seven Waterfalls ไม่ใช่สิ Seven Waterfall โอ้เดี๋ยวนะคะต้องระวังนิดนึง
1: ต้องค่อยๆระวังครับระวังเลื่อนเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝน
0: แต่ต้องลงบันไดระวังนิดนึงทุกคน
1: ตอนที่เรากำลังจะเดินขึ้นเราก็จะสวยกับคณะที่เดินลงด
0: ู
1: ความยิ้มแย้มแจ่มใสข้างบนสวยไหมครับหินโลมา
0: สวยไหมคะ
1: พี่ทำไมยิ้มแบบนั้นล่ะต้องสวยสิพี่
2: รอ
1: นี่สุดยอดครับ
2: ตกเย็นมากครับผม
0: เป็นไงคะ
2: ตกเย็นสดชื่น
0: ตกเย็นสดชื่นสวยมากสวยมากเลยเหรอ
1: เราค่อยเดินต่อได้เลยครับของเรา
0: ส่วนกับนักท่องเที่ยวที่ไปมาแล้วก็คือทุกคนเนี่ยจะมาด้วยแบบความชุ่มฉ่ำ
1: ใช่ครับพร้อมรอยยิ้มที่ไม่เหน็ดเหนื่อย
0: ทุกคนเดินลงมาพร้อมกับรอยยิ้มเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นไปพร้อมรอยยิ้ม
1: ใช่ครับทางเดินก็จะไม่ถือว่ายากมากหรือลำบากมากเกินไปสำหรับคนที่ชอบเดินป่าแบบเรียวๆแนะนำเลยน้ำตกกินนารีครับใช่ทางเดินก็จะมีแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ยากมากเกินไปสามารถเดินขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยครับ
0: คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำก
1: ็
0: อยากจะลองเดินเขาหรือว่าเดินเข้าป่าก็ลองมาที่นี่ก่อนได้เลย
1: มาที่น้ำตกกินนารีได้เลย
0: ค่ะ
1: นี่คือคำพูดนะครับของคนที่ลงมาทุกสถานที่เลยทั้งถ้ำนาคาแล้วก็น้ำตกกินนารีเขาจะยิ้มให้เราแล้วก็บอกว่าอีกนิดเดียวครับ
0: จริงๆแล้วคือ
1: ใช่คนจริงอยู่ข้างหน้าครับเราต้อง
0: ไปลองจริงอยู่ข้างหน้านี่เป็นทางที่ขึ้นไปนะคะเมื่อกี้น้ำฝนยังพูดไม่จบคือน้ำฝนเห็นตรงทางเข้าอะค่ะตรงป้ายน้ำตกกินนารีเขาเขียนไว้ว่าที่เนี่ยเป็นหนึ่งใน Seven Waterfalls เป็น Seven Wonder of บึงกาฬเลย
1: ครับ
0: เป็นหนึ่งใน7น้ำตกที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เห็นบันไดชันๆแบบนี
1: ้ด้านบน
0: น้องบอยบอกว่าด้านบนชันๆ
1: ใช่
0: เด
1: ี
0: ๋ยวต้องระวังนะเดี๋ยวฝนถือกล้องไปด้วยค่อยๆเดินนี่โอ้โหเหมาะกับคนที่ชอบแบบแอดเวนเจอร์นะ
1: แอดเวนเจอร์นิดนึงครับบวกกับสายเดินป่า
0: บวกกับสายเดินป่า
1: ใช
0: ่ว้าวแอบใจวิวนิดหน่อยแต่อันนี้ยังไม่ชันใช่ไหมคะ
1: ยังไม่ชันครับ
0: โอเค
1: ทางของเรานะครับก็ยังจะคงไว้ก็คือเป็นธรรมชาติอยู่สลับกับบันไดเป็นส่วนมากครับผมแต่ก็ยังมีคงธรรมชาติก็คือเป็นบันไดหรือทางขึ้นแบบธรรมชาติที่เป็นรากไม้ที่ทําเป็นบันไดเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบเดินป่าจริงๆสามารถมาได้ครับที่นี่ไม่ควรพลาดครับสวยจริงๆ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องบอยมากๆเลย
1: คร
0: ับไกด์สุดหล่อสุดน่ารักของเราที่พาน้ําฝนเดินไปถึงน้ําตกกินนารีแล้วก็ไป ลองดูความอัศจรรย์

0: ความอันซีนของหินโลมาก็แล้วแต่คนจินตนาการแต่ส่วนใหญ่คือจินตนาการออกมาแล้วเป็นหินโลมา5 ตัวน่ารักมากสวยมากวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะขอบคุณครับยินดีครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะบ๊ายบายทุกครั้งที่ต้องข้ามบันไดเสียวทุกครั้งเลยแต่ว่ามันก็สนุกอีกแบบนะจริงถ้าคนที่ไม่ได้เดินป่าบ่อยแบบน้ำฝนไม่ได้ขึ้นเขาบ่อยอ่ะน้ำฝนว่าเส้นทางเนี้ยได้น้ำฝนมาได้คนอื่นก็ต้องมาได้นี่ค่ะ
2: เหนื่อย
0: ตลอด2ข้างทางอ่ะเขาจะมีป้ายเตือนไว้นะระวังน้ำป่าไหลหลากอันตรายเส้นทางแบบนี้ก็จะกั้นไว้ว่าไม่ควรไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงจะบอกทางไว้ด้วยหินโลมาอีก400 เมตรห้ามทิ้งขยะนะจ๊ะห้ามทิ้งขยะโนโนห้ามเก็บพันไม้ห้ามเก็บดอกไม้เข้าไปแต่ตัวนะทุกคนน้องหนว่าเส้นทางที่นี่กำลังดีเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์อาจจะยังอยากหัดเริ่มแอดเวนเจอร์นะเรียกว่าซอฟต์แอดเวนเจอร์เนี่ยแนะนำที่นี่เส้นทางไม่ได้ชันมากไม่ได้เดินยากแล้วก็เขามีราวให้จับมีเส้นทางมีป้ายบอกมีไกด์ชุมชนคอยดูแล

0: แต่กว่าคือเจ้าหน้าที่หลอกจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: อ๋อชื่อปอนครับพี
0: ่ชื่อปอนเป็นเจ้าหน้าที่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาเลยใช่ไหมคะ
1: ประจำหน่วยสกัด
0: หน่วยสกัดคือหน่วยอะไรคะ
1: จุดสกัดครับพี่
0: จุดสกัด
1: จุดสกัด
0: ปกติมีหน้าที่อะไรคะ
1: ก็ดูแลประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวครับเ
0: บรอ๋อดูแลประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมีคำแนะนำที่นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ต้องอย่างแรกก็ต้องเตรียมร่างกายครับเบรในการที่จะขึ้น
0: พ
1: าเที่ยวว่าจุดนี้ของเราจะเป็นภูเขาต้องมีการแบบปีนป่ายครับเบรปีนป่ายแล้วก็กันลื่นรองเท้ากันลื่นอะไรดีๆ
0: กันลื่น
1: เพื่อไม่ให้หนืด
0: ค่ะแล้วมีข้อห้ามไหมคะ
1: ก็บางจุดก็แบบห้ามสัมผัสหินครับพี่เพราะว่ามันจะมีพวกมอสพวกอะไรมันขึ้นยากครับพี่ช่วงนี
0: ้ค่ะเรามีคำแนะนำแบบขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวห้ามทิ้งขยะหรือว่าห้ามออกนอกเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำนักท่องเที่ยวหน่อยค่ะ
1: อ๋อครับก็ห้ามทิ้งขยะครับพี่ซอฟังไกด์ครับพี่เพราะว่าไกด์จะเป็นผู้ดูแลเราทั้งทริป
0: แล้วก็ถ้ามาที่นี่ไม่ต้องห่วงมีไกด์คอยดูตลอดเส้นทางปลอดภัยแน่นอน
1: มีไกด์ครับมีไกด์ตลอดไม่ว่ากลุ่มไหนก็ต้องมีไกด์ครับพี
0: ่ค่ะถ้านักท่องเที่ยวแบบก็อยากขอ IG อะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยคะ
1: อ๋อได้ครับพี่ขอไกด์ขอใครครับ
0: คุณอะไรคุณอะไรขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะทุกคนมาถึงน้ำตกกินนารีแล้วค่ะ

0: าสวยมากเพื่อนก็มาแล้วก็บอกว่าสวยมากเลยก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเห็นได้ประทับใจนะคะ
1: ชอบธรรมชาติที่นี่มากค่ะแล้วก็ชอบเดินเขาแล้วก็เที่ยวน้ำตกค่ะที่ไหนมีเขามีน้ำตกก็จะไปค่ะ
0: ค่ะชอบค่ะประทับใจมากค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะก็อยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่กันนะคะเพราะว่าธรรมชาติดีมากค่ะยังเป็นแบบธรรมชาติสุดๆค่ะจะหาที่ไหนไม่ได้เลยในบึงกาฬนี่คือสุดยอดแล้วค่ะ
1: ทุกที่ที่ไปนะคะไกด์ที่นำเที่ยวจะน่ารักมาก
0: น่ารักมากไกด์บึงกาฬอีกอย่างนี้เลยค่ะ
1: ให้บริการเราดีมากค่ะแล้วก็แนะนำสถานที่ต่างๆแล้วก็พูดคุยสนุกสนานตลอดทางค่ะทำให้ไม่เหนื่อยค่ะ
0: ดูแลนักท่องเที่ยวค่ะให้กำลังใจนักท่องเที่ยวดีมากค่ะ
2: บึงกาฬมีที่เที่ยวเยอะมากค
0: ่ะ
3: ชื่นชมกับความสวยงามและความเย็นฉ่ำของน้ำตกกินารีกันไปแล้วเราไปตามหาความ Amazing และ Unseen ของหินโลมากันต่อเลยค่ะบอกเลยนะว่าทริปนี้น้ำฝนมีความสุขมากแฮปปี้สุดๆน้ำฝนดอลฟินมาเช็คอินถิ่นหินโลมาแล้วจ้าหินโลมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับอันซีนเลยค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณน้ำตกกินรีชั้นที่4ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจุดเด่นเขาเป็นชั้นหินทรายธรรมชาติที่วางตัวสลับซับซ้อนมีรูปร่างหน้าตาโค้งมนคล้ายกับหัวโลมาหลายตัวที่กำลังโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำและหันหน้าเข้าหากันค่ะ Amazing ไหมล่ะทุกคนและน้ำฝนแนะนำเลยนะคะจุดถ่ายรูปและเล่นน้ำเนี่ยอยู่ตรงกลางโขดหินมีลานน้ำและแอ่งน้ำขนาดเล็กเหมาะกับการยืนโพสท่าถ่ายรูปมุมน่ารักน่ารักและสัมผัสความสดชื่นค่ะถ้าถามว่าเที่ยวช่วงเวลาไหนสวยที่สุดก็ต้องบอกว่าเที่ยวช่วงฤดูฝนจนถึงปลายฝนต้นหนาวประมาณเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนก็จะมีปริมาณน้ำเยอะและป่าไม้รอบข้างเขียวขจีสวยงามสุดๆแบบนี้เลยค่ะต้องขอบคุณโครงการผู้ว่าบึงการพาเที่ยวที่พาน้องฝนและทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์สุด Amazing และ Unseen ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะคะ
4: วันนี้เราจะเห็นว่าเราขึ้นมาที่น้ำตกกินรีเนี่ยก่อนที่จะเลี้ยวไปที่น้ำตกกินรีเนี่ยนะชื่อก็เพาะอยู่แล้วเป็นชื่อที่เราดูในตำนานวรรณคดีเนี่ยกินรีถ้ำพระสุทนกินรีก็จะสวยงามถูกไหมฮะจะหมายถึงผู้หญิงสวยงามที่เป็นกินรีที่เป็นนางฟ้าทั้งหลายแต่ว่าก่อนจะขึ้นตรงนั้นเนี่ยเราแยกออกไปยังหินที่เป็นเหมือนลูกปลาโลมาน่ารักมากมาพอพูดถึงปลาโลมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงความน่ารักของน้องปลาโลมาหลายตัวแหวกว่ายเป็นจินตนาการที่เลิศล้ำมากผมเองก็ตั้งแต่มา9เดือนเนี่ยก็เห็นแต่ในรูปนะฮะไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมาดูความน่ารักของน้องปลาโลมาบริเวณน้ำตกกินรีแล้วก็บริเวณเขาเรียกปลาโลมาหินปลาโลมานะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเสกสรรปั้นแต่งความน่ารักได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่ามาที่นี่เนี่ยมันมีความน่ารักนะฮะมีความสวยสดงดงามของสาวๆกินรีทั้งหลายซึ่งถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยสวยสดงดงามมากวันนี้ก็มาขึ้นถ้ำกินรีมาขึ้นน้ำตกกินรีอีกเนี่ยผมว่าโอ้โหแทบเดินไม่ไหวนะฮะวันนี้เนี่ยกลับไปคงนอนหลับสบายแต่สิ่งที่ผมอยากบอกพี่น้องก็คือระหว่างทางเนี่ยเราเดินไปพบกับผู้คนนะเยอะแยะมากมายที่เป็นนักท่องเที่ยวมีทั้งไทยมีทั้งฝรั่งมีทั้งญี่ปุ่นนะตอนผมเดินขึ้นมีออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ตอนผมขึ้นไปเนี่ยผมได้ยินเสียงเขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแสดงว่ามีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ผมได้สัมภาษณ์ระหว่างทางเนี่ยมาจากไหนมีจากขอนแก่นสกลนครหนองคายกรุงเทพนะมีน้องๆมาจากกรุงเทพด้วยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในห้วงวันเวลาที่เป็นช่วงที่เราคิดว่าโลซีซั่นมีฝนตกมีอะไรทำนองเนี่ยแต่ว่าบึงโขงหลงบึงการไม่แปลกที่จะเป็นหน้าไฮซีซั่นซึ่งเศรษฐกิจของเราเนี่ยผมบอกแล้วมาเที่ยวหน้านี้สวยงามมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยสดงดงามในใจผมเนี่ยนะเราขึ้นถ้ำนาคาตอนที่เขายังไม่มีมอสไม่มีเฟิร์นไม่มีสีเขียวไม่มีความรกครึ้มของแมกไม้มวลหมู่ไม้วันนี้เราขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสวยสดงดงามมากนะครับตระการตาแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันเย็นสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมไปถ่ายเนี่ยมีความน่ารักปนอยู่นะฮะถ่ายผมว่าถ่ายเยอะมากเลยถ่ายกับน้องโลมาถ่ายกับคนนู้นถ่ายกับคนนี้แล้วก็ถ่ายที่น้ำตกกินรีซึ่งสวยสดงดงามเพราะนั้นเนี่ยถ้าความแตกต่างครั้งแรกเราไปบึงโขงหลงเนี่ยก็จะเป็นสายมูสักเล็กน้อยเป็นสายเวทมนต์แต่พอมาวันนี้เนี่ยเป็นสายน่ารักความสวยสดงดงามครั้งนี้ที่น้ำตกกินรีเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่อยากให้พี่น้องทั่วประเทศมาสัมผัสกลิ่นอายของความเป็นความน่ารักของน้องปาโลมานะครับที่เขาแหวกว่ายรอพวกเรามาก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับมาบึงการพบผ่านแต่สิ่งดีๆขอให้ท่านมาบึงการในช่วงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ท่านจะได้พบความสวยสดงดงามมาเติมพลังชีวิตผมเชื่อว่าความเขียวขจีความบริสุทธิ์ ความเป็นออร์แกนิกความเป็นสงบของเขาความสะอาดของเขาความสวยงามของเขาแล้วก็ความเครียดความที่เขามีมนต์ขลังของความเป็นธรรมชาติอยู่จะช่วยรักษาจิตใจเราแล้วให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความกระชุ่มกระชวยมีความเขาเรียกอะไรแข็งแกร่งขึ้นไปนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครบถ้วนที่จะให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปขอบคุณครับ

0: ของจังหวัดบึงกาฬทุกคนได้เห็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวได้เห็นความน่ารักของเจ้าหน้าที่และผู้คนเจ้าของพื้นที่ค่ะโอ้โหพอมาแล้วนะรู้สึกสนุกอ่ะแล้วมันก็ใจฟูด้วยค่ะมันอิ่มอกอิ่มใจค่ะทำให้เราได้รู้ว่าคนที่นี่น่ารักนะคะคนที่นี่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอและธรรมชาติที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆวันนี้นะผมต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะขอลาทุกคนไปด้วยคำว่าบึงกาฬมีดีไปแล้วนะสวัสดีค่ะ
1: ว่าไปบึงกาฬมาแล้วก็กลับมาขอนแก่นละ
2: หน้าตาคุณดูมีความสุขมากเลยนะดูไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะครับผม
1: ใช่
2: แสดงว่าขมวดสวยจริง
1: สวยจริงน้ำฝนดอลฟินได้ไปเยือนถิ่นหินลงมาแล้วจ้าฟินมาก
2: แล้วน้องๆจะบอกว่าน้องๆที่เนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะดีทุกคนเลยนะครับผมน่ารักทุกคนเลยอย่างที่น้ำฝนบอกว่าของเขาเนี่ยจะมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเดินประกบด้วยดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการเดินทางไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัย
1: ใช่ค่ะแล้วพี่แม็กก็คือขึ้นลงกี่รอบนะคะ
2: 2รอบครับผมขึ้นมารอบนึงแล้วก็ลงมาแล้วรอบนึงแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงด้วย
1: เพื่อเก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านมาฝากคุณผู้ฟังด้วยถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่สวทตอนนี้นะแล้วอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบสวยๆขนาดนี้เป็นอันซีนธรรมชาติที่สวยมากๆขนาดนี้เข้ามาค่ะเข้ามาที่เพจ NBT ภาคอีสานแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเราจะได้ฟินกับภาพบรรยากาศแบบนี้ไปด้วยกันแล้วก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยไปท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬคือเขามี8อำเภอคือเป็นจังหวัดน้องใหม่มี8อำเภอแต่ว่ามีดีทุกอำเภอเลยอย่างที่น้ำฝนบอกว่าบึงกาฬมีดี
2: ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยพาเราไปเที่ยวหลายที่มากๆเลยนะครับผมนอกจากตัวบึงกาฬที่เราไปบึงของหลวงแล้วก่อนหน้านี้เราก็ไปที่บุงค้ามาด้วย
1: ใช่ไหมคะก็ไปดูทั้งวิถีชีวิตของชาวไทย้อที่เป็นชาวสปป.ลาวที่อพยพมาที่บึงกาฬจริงๆก็เป็นบ้านก็อยู่ใกล้กันแหละอยู่ติดกันมีแค่ริมน้ำโขงกันเท่านั้นเองเราได้ไปดูวิถีชีวิตตั้งแต่ที่บุงค้าเนาะไปน้ำตกอะไรนะคะ
2: น้ำตกถ้ำฝุ่น
1: น้ำตกถ้ำฝุ่นอันนั้นก็สวยมากคือแต่ละที่อ่ะอย่างที่เขาบอกค่ะเขาจะเป็นบึงกาฬเขาจะมีมอตโต้ของเขาอยู่ก็คือ7 waterfallsseven wonders of บึงกาฬก็คือเป็นใช่มหัศจรรย์ของน้ำตกทั้ง7แห่งแล้วก็เป็นมหัศจรรย์ความสวยงามของจังหวัดบึงกาฬด้วยเราไปเก็บมาละ2น้ำตกเดี๋ยวอีก5น้ำตก
2: จะไปหมดเลยเหรอ
1: เดี๋ยวพาทีมงานไปเก็บกัน
2: ครับผม
1: น่าซีหรือยัง
2: แต่สนุกมากครับยืนยันเลยแล้วเส้นทางการขึ้นเนี่ยไม่ใช่ระยะทางไม่ใช่ปัญหาจากการที่ว่าเมื่อกี้เห็นแล้วมีคนสวนมาก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งพี่ๆขึ้นไปสามารถขึ้นไปได้ระยะทางไม่เหนื่อยเกินไปผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยก็สามารถไปได้เหมือนกันแต่ที่ต้องควรระวังก็คือเรื่องของการลื่นควรเตรียมรองเท้าไปแล้วก็การรักษาธรรมชาตินะเก็บขยะอะไรลงมาเรียบร้อย
1: อย่างที่บอกค่ะขนาดน้ำฝนเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายยังเดินขึ้นไปได้ทุกคนก็ขึ้นไปได้ค่ะอาจจะมีหอบเล็กน้อยแต่ว่าธรรมชาติมันช่วยฮีลใจเรามากจริง
2: ๆจริงๆก็อยากให้ไปดูนะครับเคยเห็นในรูปมาก่อนแล้วแต่ว่าของจริงสวยกว่าในรูปเยอะมากต้องลองไปดูน้ำตกกินรีแล้วก็ทำหินลงมาข้างบน
1: ใช่แ
2: ล้วเมื่อกี้เห็นแบบว่ามันจะมีป้ายบอกทางที่จะไปหินนาคาด้วยใช่ไหมมันต้องเดิน
1: คือเขาอะเป็นอยู่ในภูเขาลูกเดียวกันอุทยานแห่งชาติภูลังกาแต่ว่าอาจจะอยู่คนละฝั่งคือถ้าคุณผู้ชม อยากจะมาขึ้นด้านนี้ก็ได้แต่อาจจะไกลหน่อยแต่ว่าด้านนี้จะชันน้อยกว่าอีกด้านนึงที่ขึ้นถ้ำนาคาทางภูลังกามาขึ้นด้านนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันจะไกลหน่อยมันจะอ้อมหน่อยก็ต้องมีไกด์ชุมชนนะคะไม่แนะนำให้เดินเข้าไปคนเดียวหรือเดินเข้าไปกรุ๊ปแบบเป็นกรุ๊ปเดียวไม่แนะนำเลยคือถ้าคุณแบบไปบ่อยแล้วอะอาจจะไปกรุ๊ปเดียวก็ได้แต่ว่ามีไกด์ดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นทั้งคนในพื้นที่ด้วยแล้วเขาฝึกอบรมมาอย่างดีแล้วมีจำนวนชั่วโมงแบบฝึกอบรมมาแบบหลายชั่วโมงแบบเป็น10เป็น100ชั่วโมงแล้วมีดีกว่าเดี๋ยวหลงป่าแล้วจะยากถ้าพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยใครช่วยไม่ได้แล้ว
2: ใช่ครับผมอย่างที่บอกนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับผมและนี่สำคัญน้องเจ้าหน้าที่หน้าตาดีด้วยน้องที่ถือพัดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แหละครับเป็นคนที่พัดให้ผมตอนอยู่ข้างบนกำลังหอบอยู่ข้างบนเนี่ยน้องเขาช่วยพัดมาให้แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นที่แบบเมื่อกี้จะมีน้องซินดี้น้องซินดี้ก็ไปเหมือนกันน้องซินดี้ถ่ายรูป
1: ก็เก็บภาพสวยๆ
2: ใช่เก็บภาพสวยๆมาฝากเหมือนกัน
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปต่อที่มหาสารคามบ่าวนาคาล้อสวทมหาสารคามนะคะจะพาไปท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะมนต์เสน่ห์ชาววาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามไปดูแหล่งผลิตกองยาวเลยว่าทำยังไงกว่าจะได้กองยาวขึ้นมานะคะแล้วก็จะพาไปเบิ่งกลุ่มทอผ้าเชิญแซ่บกับอาหารอีสานพื้นถิ่นไปชมไปรับฟังกันเลยค่ะ
3: อ ดีแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้บางนาขาเลาะสวทมหาสารคามจะพาทุกท่านไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งถือว่ามีมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับที่เมืองนักปราชญ์ชาตินักสู้หรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจะเป็นสถานที่ใดนั้นตามผมมาเลยครับ

0: ท่านวัฒนธรรมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านชูชาติรัชกาลวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งจะพาเราไปเที่ยววิถีชุมชนนะครับที่อำเภอบางปีปทุมซึ่งณขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านตลาดตำบลบ้านหมายอำเภอบางปีปทุมนะครับสำหรับกลุ่มผลิตกลองยาวครับวันนี้ในส่วนของกลุ่มผลิตกลองยาวมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับท่านวัฒนธรรมครับ
1: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่ากลองยาวของมั่นตลาดเป็นกลุ่มเดียวที่ยังอนุรักษ์การทำกลองนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี
0: ้ครับ
1: ทั้งพื้นบ้านแบบดั้งเดิมแล้วก็วันนี้เขาประยุกต์ขึ้นมาเป็นเครื่องสมัยใหม่เพื่อที่จะสร้างความรวดเร็วตามคำสั่งซื้อที่มีจำนวนมากนะครับมั่นตลาดด้วยภูมิปัญญาที่มีของพ่อเที่ยงซึ่งเป็นคนเริ่มต้นในแกเป็นช่างภูมิปัญญาที่ในตัวทำได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ฝากชีวิตทั้งชีวิตทำเรื่องศิลปะไว้หมดนะครับแกก็เลยมาทำกลองยาวพอกลองยาวจากบ้านตลาดมีคนอนุรักษ์นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะของสภาภาคได้ประชุมกันที่ร้อยเอ็ดแล้วก
0: ็
1: แบ่งหน้าที่ว่าจะจัดการดนตรียังไงนะครับร้อยเอ็ดเอาโหวตไปกาฬสินธุ์เอาโปงลางไปขอนแก่นเอาแคนไปสารคามเลือกว่าใหญ่อาจารย์พรชัยศรีสารคามเลือกกลอง
0: ครับ
1: นะครับกลองยาวถามว่าทำไมถึงเลือกกลองพ่อบอกว่ามันตีดังและมันผสมได้หลายอย่างแล้วก็มีนางฟ้อนเข้ามาเสริมเติมเพราะนั้นหลังจากที่กลองส่งจากตลาดบ้านตลาดนี้เข้าไปเกิดงานที่วาปีขึ้น
0: ครับ
1: นะครับก็ยังเป็นกลุ่มอนุรักษ์หลังจากที่จัดการเรื่องดนตรีประจำภาคนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นก็ยังคงอยู่ทุกวันนี้พอวาปีภูมิมีงานกลองยาวก็ดังนะกลองมันตีดังแล้วงานก็ดังในระดับประเทศ
0: ครับ
1: ก็เป็นอำเภอเดียวที่จัดในเรื่องของกลองในประเทศไทยนะครับมหาสารคามก็มีที่อำเภอวาปีในเรื่องกลองที่มีหลังจากที่ชาววาปีอนุรักษ์สืบสานนะครับแล้วก็ส่งเสริมก็ทำให้ดนตรีในงานบุญประเพณียังคงอยู่แล้วก็กลุ่มพ่อก็รับช่วงอายุเข้ามาทำ
0: ครับ
1: ทีนี้ในเรื่องของการทำกลองนะครับอยากจะเชิญชวนว่าภูมิปัญญานี่ครับอย่างพ่อที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นไม้ขนุนนะครับไม้ขนุนนี้มันนี่นะครับมันจะพอตัวแก่นมันออกสีเหลืองแล้วมีความดังนี่สุดยอดเลยดังเสียงฟังแล้วเพราะนะครับแต่ตัวเนี้ยเนื่องจากเริ่มหายไปใช่ไหมครับก็มีต้นจามจุรีหรือต้นฉำฉาบ้านเราก
0: ลับ
1: เข้ามาแทนที่นะครับพอเข้ามาแทนที่ตอนนี้ก็กำลังคุยกับท่านพ่ออยู่ว่าไอ้ขี้เลื่อยที่ทำไปประยุกต์ผสมขึ้นแบบตรงนี้ได้ไหมอันนั้นก็เป็นวาระที่ต้องทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเติมนะครับก็ทำทั้งผลิตใหม่นะครับทั้งผลิตใหม่ทั้งที่เอามาซ่อมแซมนะครับเป็นกลุ่มที่ซ่อมอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถูกซ่อมเพราะนั้นทั้งทำทั้งซ่อมนะครับก็เป็นภูมิปัญญาที่ส่งทอดต่อกันมาแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นหนังใช้หนังอะไรนะพ่อสนใจหนังวัวนะครับเป็นหนังวัวซึ่งคงต้องเลือกตัวอายุพอสมควรถ้าหนังตัวเล็กมันก็จะบางความหนาความที่จะส่งในเรื่องเหล่านี
0: ้
1: ก
0: ็
1: ไม่มีตะกี้นี่อยากตีโชว์แต่พ่อสนใจว่ามันยังไม่ครบช่วงเพราะมันยังไม่ติดหน้ากอง
0: หน้ากลองนี้จะเอา
1: ข้าวเหนียว
0: คิดข้าวเหนียว
1: ครับข้าวเหนียวแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาใช้กล้วยเลยนะครับผสมแล้วก็มาใส่ลงไปก็ตีมันก็เสียงดังแต่ว่ากระบวนการที่เสียงดังเขาบอกว่าไม้ขนุนมันสุดยอดกว่านะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทางพ่อสมใจปัตตชาลีซึ่งเป็นวันนี้เป็นประธานนะครับมาอนุรักษ์สืบสานแล้วในส่วนของในหมู่บ้านของวาปีก็มีหลายคณะแล้วที่นี่ก็ยังเป็นสุดยอดของกลองคณะของเทพนิมิต
0: นะครับ
1: ที่เริ่มต้นจากพ่อเที่ยงก็ยังมีลีลาการชนะเลิศหลายครั้งหลายคราวันนี้คนเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ยังเล่นอยู่แล้วก็ลูกหลานเข้ามาสืบสาน

0: และตอนนี้ผมอยู่กับคุณนักกรนะครับที่มาค้นพบกลุ่มสำหรับกลุ่มทอผ้าแห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณนักกรครับครับเริ่มแรกเริ่มเดิมทีมาพบกลุ่มนี้ได้ไงครับคุณนักกร
1: คือเริ่มต้นเนี่ยเราก็เห็นก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับก็มาเจอแม่คูณทอผ้าอยู่ก็เลยจอดรถแวะมาดูก็ปรากฏว่าที่แม่เขาทออยู่เนี่ยเป็นผ้าใช้ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านแท
0: ้
1: ไม่ได้ใช้ไหมโรงงานหรือไหมจากท้องตลาด
0: นะฮะ
1: แล้วก็เลยเห็นความเพียรว่าเขาสามารถใช้ไหมพื้นบ้านแท้ทั้งเส้นพุ่งแล้วก็เส้นยืนแล้วก็เลยอยากจะลงมาพัฒนาเริ่มต้นจากลองให้ทําผ้าลวดลายต่างๆให้ดูก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็มาหัดในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆแล้วก็หรือฟื้นในเทคนิคที่เคยทํามาแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งเทคนิคที่เคยทํามาแล้วซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามหาสารคามเรามีเทคนิคเกาะหลวงอยู่ในพื้นที่ของเราด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งในท้องถิ่นเนี่ยที่ชาวบ้านเขาจะเรียกเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมี่สอด
0: ครับ
1: ซึ่งมันเป็นเทคนิคที่หายไปพร้อมกับไฟไหม
0: ้
1: ทําไมถึงบอกว่าหายไปกับพร้อมกับไฟไหม้เมื่อ10 20ปีก่อนเนี่ยตลาดวาปีอ่ะมีเพลิงไหม้ครั้งใหญ
0: ่ครับ
1: มันทําให้ผ้าเหล่านี้หายไปด้วยคนรับซื้อก็ไม่มีมันเขาเรียกว่าถ้าเทคนิคถ้าพูดในชุมชนก็เรียกว่าเกาะน้ําไหล
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยฮะเป็นเทคนิคแบบเทคนิคน้ําไหลแต่เดิมทีเนี่ยในโบราณหรือเราสํารวจจากงานวิเคราะห์จากงานวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปจากพวกแต้มหรือรูปจากภาพเก่าเนี่ยมันทําให้เราเห็นได้ว่าเนี่ยเทคนิคเกาะหลวงหรือเทคนิคหมี่สอดเนี่ยเป็นเทคนิคสากลที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วรวมถึงเทคนิคการทําผ้าขีดครับ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาครับชาวบ้านที่ต้องบอกว่าจะเป็นการสืบทอดต่อกันมาใช่ไหมครับ
1: ครับแล้วก็เราก็พยายามทำเทคนิคให้มันเกิดความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้นโดยการใช้งานนวัตกรรมตั้งแต่กระบวนการย้อมสีการผูกมอนเลี้ยงไหมหรือแม้แต่กระทั่งการทอการใช้นวัตกรรมการทอเนี่ยให้มันง่ายขึ้นกับกลุ่มคนที่อายุสูงวัยแล้วก็พยายามทำให้มันดูง่ายแล้วก็เร็วขึ้นแต่กระบวนการทั้งหมดนี้แต่ยังคงอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลวดลายแล้วก็เรื่องของสีแต่ปรับกระบวนให้มันอยู่กับยุคปัจจุบันให้มากที่สุดรวมถึงการตอบโจทย์กับท้องตลาดให้มากที่สุด
0: ครับ
2: จากจะมีกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วนะครับที่นี่เขายังมีคณะหมอลำซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ของชาวอีสานที่มีการก่อตั้งวงมาตั้งแต่ปี2523โอ้แม่เจ้าตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอีกครับพาชมวิถีชุมชนเหนื่อยแล้วท้องเริ่มร้องแล้วล่ะสิเดี๋ยวพาไปชิมอาหารพื้นบ้านรสแซ่บวิถีชาวบ้านนะครับกับตำบักหุ่งแซ่บๆนัวๆขนมจีนน้ำยาไก่บ้านรสเลิศเลยล่ะครับก่อนเดินทางกลับต้องแวะกู่บ้านแดงซึ่งเป็นปราสาทสามหลังสร้างด้วยศิลาแรงตั้งอยู่บนแท่นเดียวกันเรียงจากเหนือไปใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งนักโบราณคดีถือว่ากู่บ้านแดงเป็นกู่ปรางสามยอดที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคอีสานนะครับโดยกู่บ้านแดงถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่18ตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ของเขมรเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานกู่บ้านแดงจึงเป็นโบราณสถานที่คุณไม่ควรพลาดและเยี่ยมชมเพราะแม้จะมีขนาดเล็กแต่เรื่องราวนั้นกลับยิ่งใหญ่ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางการท่องเที่ยวในวิถีชุมชนและก็ศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านมาสัมผัสนะครับที่อำเภอวาปีปทุมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ

0: ณพี่บ่าวนาคะล้อจากสวทมหาสารคามนะคะที่เราพาเราไปที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามไปดูเรื่องของการกว่าจะเป็นกลองยาวต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วไม้แต่ละชนิดมันต่างกันยังไงทำไมถึงเอาไม้ขนุนมาทำเป็นกลองยาวซึ่งมันจะให้เสียงที่ก้องกังวาน
1: ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันข้อมูลใหม
0: ่ก้องกังวานดังไพเราะไม่น่าล่ะกองยาวมหาสารคามไปประกวดที่ไรก็ได้รางวัลระดับประเทศเสมอเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วพาเราไปดูสถานที่ท่องเที่ยวด้วยที
1: ่
0: คนอื่นเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงตรงนี้ก็ได
1: ้เป็นอันซีน
0: ใช่เป็นอันซีนอีกแล้วนะคะที่มหาสารคามไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายวันเดย์ทริปที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะเขาเรียกว่าวันเดย์ทริปแล้วเป็น1วันมหัศจรรย์ด้วยเพราะว่าพาไปทั้งเที่ยวท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนไปนั่งรถอีแต๊กจำได้ไหมคะรถอีแต๊กจำได้ไหม
1: รถอีแต๊ก
0: เคยไปนั่งแล้วนะ
1: เคยไปนั่งแล้ว
0: นะแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปนั่งรถอีแต๊กสุดคลาสสิกไปดูการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็จะพาไปชมสวนกาแฟสวนโกโก้นะคะปิดท้ายด้วยสนุกเลยเดี๋ยวไปแว้น ATV กันจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมนายจักริตการบุตรนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมนะครับวันนี้เราก็จะมาวันเดย์ทริปให้กับนักท่องเที่ยวนักกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าที่กลุ่มวิสาหกิจเรานะครับทำกิจกรรมโดยเป็นการจะพานั่งชมนะครับรถอีแฟกแต่ก่อนจะนั่งรถอีแฟกเนี่ยเราจะพาพ่องหน้าด้วยช็อกโกแลตนะครับพ่องหน้าช็อกโกแลตเข้าไปเยี่ยมชมสวนกาแฟโกโก้นะครับไปเรียนรู้ถึงต้นน้ำของวัตถุดิบที่เราปลูกกันนะครับแล้วก็จะนั่งรถล้อริมโขงหรือเส้นทางลู่สายหนึ่งเนี่ยครับก่อนที่นั่นก็เป็นขากลับแล้วก็เข้ามาในกิจกรรมเวิร์กช็อปของวันเดย์ทริปในแต่ละโปรแกรมต่างๆต่อไปโดยกิจกรรมหลักๆของเรานะครับก็จะขึ้นอยู่กับตามฤดูกาลตามเวลาที่ลูกค้าเข้ามาโดยเราจะนำเสนอให้มันสอดคล้องกับบริบทแล้วก็ฤดูกาลนะครับอย่างเช่นอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูฝนแล้วก็จะมีผลไม้นะครับมีเงาะมีอะไรเงี้ยที่เราจะเอามาเสิร์ฟมาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้สัมผัสได้ชิมด้วยนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆส่วนกิจกรรมหลักๆที่เราจะพาเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นในตั้งแต่ในช่วงเช้าเข้ามาพาไปดูไร่กาแฟนะครับไปเก็บกาแฟถ้าเป็นช่วงฤดูของผลการเก็บผลผลิตกาแฟนะครับก็จะเป็นช่วงปลายปีก็คือธันวามกราถึงกุมภานะครับแล้วก็จะได้เห็นวิธีการทำงานของกลุ่มเกษตรกรที่เรามีพืช2ตัวนะครับก็จะเป็นทั้งกาแฟและโกโก้นะครับรวบรวมโกโก้ได้มาเรียนรู้กระบวนการหมักกระบวนการทำผ่าแยกแล้วก็เราจะหมักให้เห็นนะครับก็จะเป็นการตากซึ่งพืชทั้ง2ตัวเนี่ยต้องพูดง่ายว่าถ้าจะมาร่วมทำกิจกรรมอาจจะต้องติดต่อเพื่อจะทำให้เราเซตโปรแกรมให้ได้สอดคล้องกับการนำเสนอนะครับให้กับท่านที่จะพาคณะมาดูนะครับเพื่อจะได้สนใจว่าพอพืช2ตัวนี้จะโฟกัสในพืชอย่างกาแฟหรือโกโก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมที่ปลูกไร่บนไร่กาแฟครับก็จะเป็นกาแฟที่ปลูกในอีกเขตนึงที่ปลูกร่วมกับต้นไม้ใหญ่นี่อย่างจะเห็นข้างนี้ครับว่ามีต้นไม้เพราะงั้นเราก็เลยใช้พื้นที่กับการจัดการในเรื่องการปลูกกันกับกาแฟได้ป่าเนาะกาแฟอยู่กับป่าแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้เงี้ยครับมันก็จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปอันนี้แล้วเวลานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราก็จะใช้กิจกรรมนี้ครับสอนเด็กให้เขาได้เป็นเหมือนได้เรียนรู้จากในพื้นที่จากแปลงจริงเงี้ยครับต้นน้ำเล่าเรื่องว่ากาแฟจากที่เนี้ยนอกจากได้ผลผลิตสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ยังสร้างให้เขาเห็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ของเรื่องเกษตรเชิงท่องเที่ยวเข้ามาครับ

0: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชน ATV นางิ้วกาแฟเอ๋ยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านนางิ้วตำบลนางิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะตอนนี้ที่ตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินในการขึ้นขับรถ ATV เพื่อเข้าในสนามค่ะส่วนเส้นทางการเดินทางแล้วก็สนามของเราก็คือจะเป็นในการใช้ถนนสาธารณะที่เป็นทางเกษตรค่ะแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของเราที่เป็นสวนผลไม้แล้วก็จะมีสนามให้มีจุดถ่ายรูปมีลำห้วยค่ะมีจุดถ่ายรูปให้ค่ะระยะทางที่เราใช้ทำกิจกรรมอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรค่ะไปกลับประมาณ6กิโลค่ะระยะเวลาโดยประมาณอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะใช้เวลาในการทำกิจกรรมประมาณ1ชั่วโมงค่ะจุดหลักที่เราจะจอดก็คือจะเป็นลำห้วยจะเป็นลำห้วยจากภูเขาค่ะเป็นลำน้ำธรรมชาติค่ะแล้วก็ในสวนผลไม้ค่ะเป็นสวนโกโก้สวนเงาะเป็นสวนผสมค่ะแล้วก็เป็นสนามในสนามที่เราจะทำเป็นจุดถ่ายรูปไม่ให้ค่ะถ้าไม่ใช่ถ้าหน้าหนาวก็คือจะได้ทั้งวันค่ะตั้งแต่3โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรือปลายฝนต้นหนาวก็แนะนำเป็นช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะทุกครั้งที่ลูกค้าที่นักท่องเที่ยวมาใช้บริการเราจะมีไกด์มีแอดมินไรเทนค่ะสำหรับการขับรถถ้าคนไหนนักท่องเที่ยวคนไหนไม่สามารถมีทักษะในการขับไม่สามารถขับได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไม่สามารถออกสนามได้หรืออาจจะมีเป็นไกด์หรือแอดมินขับให้ค่ะแต่ลูกค้าประมาณ 99% ถ้ามาลองแล้วก็คือขับได้ทั้งหมดค่ะสิ่งที่เรากำชับเด็ดขาดก็คือนักท่องเที่ยวถ้าคุณไม่อยู่ในสภาวะที่สามารถขับได้เช่นคุณมีแอลกอฮอล์คุณประเมินแล้วว่าคุณเมาคุณไม่สามารถใช้บริการได้ค่ะคุณต้องเป็นคนซ้อนค่ะ
1: ครับผมจุดนี้ก็จะเป็นสวนครับผมเป็นสวนที่ว่าทำเป็นสวนเงาะครับผมเพราะนี่เป็นสวนแปรสวนผสมผสานครับผมครับเนาะเราก็จะมีทั้งเงาะแล้วก็ปาล์มแล้วก็กาแฟโกโก้ครับผมมะพร้าวเราก็จะมาสนามก่อนแล้วก็ถ้าสวนของชุมชนไหนที่ว่าเขาพร้อมเปิดเราก็จะเอาATVเข้าไปชิมเงาะตรงนั้นครับผมครับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับผมครับค่าATVก็เป็นไซส์ใหญ่ก็คือ600 บาทแล้วก็บุฟเฟ่เงาะก็จะเป็นคนละ50 บาทครับผมครับ

0: นี่เป็นไงคะพี่แม็กอยากไปขับ ATV ไหม
1: อยากไปครับผมดูน่าสนุกครับ
0: เมื่อสักครู่นะคะก็มีค่าบริการถ้าไปขับ ATV ก็ค่าบริการคือเหมาทั้งวันเลย600บาทคือถ้าคุณผู้ชมแบบอยากแบบฟินๆอยู่คุ้มๆตั้งแต่เช้าเย็นๆนะคะก็แนะนำว่าไปในช่วงฤดูหนาวถ้าไปฤดูหนาวนะคะก็สามารถขับได้ทั้งวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็ได
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าช้างพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนันสตาและฐานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
8: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยับปล้องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
3: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
7: นายวิทศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 16:00 น.ของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพัชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
2: ไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญด้วยการสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งผู้ต้องขังซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถกลับเข้ามาสู่สังคมเพื่อดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้โดยไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการคืนคนดีและมีคุณภาพสู่สังคมอีกครั้งจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโคกสร้างโคกบนพื้นที่ของตนเองตามแนวทางศาสตร์พระราชาคือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างจากนั้นประโยชน์อย่างที่4คือช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศหนองขุดหนองรูปร่างคดโค้งอิสระไม่เป็นสี่เหลี่ยมและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลานาเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ในนาขุดร่องใกล้หัวคันนาเป็นที่อยู่ของปลาปูกั้นหัวคันนาให้มีความกว้างมากพอ

0: รายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย
1: ์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับกันมาแล้วครับกับรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:15 นเป็นต้นไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz ครับและตอนนี้ครับทุกท่านอยู่ในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับกับกระผม DJ เฟรนยานุวุฒิสวัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองครับแหมห่างหายกันไปอย่างยาวนานเลยนะครับรายการทีนทอล์กของเราเนี่ยไม่ได้กลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมกันนานมากๆเลยนะครับก็อาจจะหลงลืมกันไปแล้วหรือเปล่าว่าเอ้ยยังมีรายการเพื่อเด็กและเยาวชนอยู่ตรงนี้นะครับผมในส่วนของรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ของเราครับตามคอนเซปต์เลยครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวทขอนแก่นนั่นเองครับถือว่ารายการของเรานะครับผมในปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าในส่วนของออริจินอลรายการนะครับผมจากทางอุบลราชธานีเองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทางสวทอุบลราชธานีด้วยนะครับเนื่องในโอกาสได้เรียกว่าวันคล้ายวันออนแอร์เทปแรกแล้วกันนะครับผมของอุบลราชธานีนี่ก็เป็นเข้าสู่ปีที่6นะครับผมของรายการทีนทอล์กนั่นเองครับในส่วนของขอนแก่นเองนะครับทีนทอล์กก็ใกล้จะเข้าสู่ในส่วนของ1ปีแล้วนะครับถือว่าเดินทางกันมาแป๊บเดียวจริงๆนะครับผมก็จะปีหนึ่งแล้วของทีนทอล์กขอนแก่นเรานะครับแน่นอนครับทุกท่านครับในช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงของวันหยุดนะครับช่วงของวันหยุดแล้วก็ไม่ใช่วันหยุดธรรมดาเป็นวันหยุดยาวนั่นเองนะครับผมโดยในส่วนของวันที่13ตุลาคมนะครับผมก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนั่นเองครับแต่พรุ่งนี้นะครับผมบางท่านมีภารกิจก็ยังต้องไปทำงานทำหน้าที่ตามปกตินะครับผมวันอังคารเราก็จะได้หยุดกันนั่นเองนะครับในช่วงนี้ครับเรามีข่าวสารดีๆครับเป็นข่าวสารที่น่าสนใจมาเชิญชวนทุกท่านนะครับได้รับฟังแล้วก็เกาะติดนะครับเกาะติดสถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับผมไม่ว่าท่านจะรับฟังผ่านทางวิทยุนะครับผมคลื่น FM 99.50 MHz หรือว่าจะรับชมการถ่ายทอดสดนะครับผมผ่านทางสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็น Facebook Fanpage เองนะครับก็สามารถมารับฟังได้เช่นกันนะครับในส่วนของประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในตอนนี้นะครับเรียกว่าเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับในเรื่องของกรณีของการระโรคนะครับผมซึ่งการระโรคในครั้งนี้ครับเป็นการระโรคของปอดนั่นเองครับในส่วนของทางสาธารณสุขครับได้มีการติดตามกรณีการระโรคปอดนะครับผมในรัสเซียซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงที่จะนำเชื้อเข้าสู่ไทยอยู่ในระดับต่ำนะครับโดยกรมควบคุมโรคครับได้มีการติดตามกรณีผู้ต้องสงสัยการระโรคปอดในประเทศรัสเซียอย่างใกล้ชิดซึ่งมีการย้ำว่าต้องรอการยืนยันจากองค์การอนามัยโลก WHO ในส่วนของการประเมินความเสี่ยงที่จะนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคครับได้มีการเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคครับได้มีการติดตามรายงานจากต่างประเทศกรณีที่มีหญิงอายุ28ปีซึ่งได้มีการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมในส่วนของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งมีการป่วยด้วยโรคปอดอักเสบขั้นรุนแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุและได้มีการเสียชีวิตหลังจากได้เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายน2569โดยได้มีในส่วนของผู้สัมผัสนะครับอย่างน้อย197คนครับซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามอาการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นครับได้มีการตรวจสอบนะครับยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มของผู้ที่สัมผัสครับในขณะเดียวกันเองครับยังได้มีในเรื่องของการยื่นหลักฐานในส่วนของยืนยันจากทางห้องปฏิบัติการเองครับว่าการเสียชีวิตจากเชื้อกระโรคนั้นและยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับผมว่าเป็นการแพร่เชื้อหรือเกิดจากการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดแม้ว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวครับยังจัดเป็นเหตุการณ์ที่ยังสงสัยแต่ทางกรมควบคุมโรคครับก็ไม่ได้มีความนิ่งนอนใจได้มีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาครับได้เป็นผู้ประสานงานในส่วนของอนามัยระหว่างประเทศครับแล้วก็มีการตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกโดยตรง ดยทางท่านอธิบดีครับได้มีการพูดถึงว่าในส่วนของการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นครับพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกครั้งนี้ครับผมองค์การ

ไมโลกยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องครับกาฬโรคนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีการตั้งระบบรายงานและการควบคุมอย่างเร่งด่วนโดยทั่วไปแล้วครับกาฬโรคจะมีการแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากการหายใจที่ผู้ป่วยนะครับสามารถแพร่เชื้อได้และเมื่อเกิดจากการสัมผัสเมื่ออยู่ใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของโรคที่มีระยะฟักตัวที่ค่อนข้างสั้นครับและมีมาตรการในส่วนของการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสครับทั้งนี้เองครับในส่วนของกาฬโรคครับก็คือโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากในส่วนของเชื้อโรคเยอร์ซินเนย์เพอร์ซิตครับซึ่งเป็นในส่วนของโรคนะครับผมเป็นเชื้อที่จะนำมาสู่โรคนั่นเองในส่วนของกาฬโรคปอดครับคือหนึ่งในรูปแบบของกาฬโรคครับที่มีการได้แพร่เชื้อเข้าสู่ปอดหรือว่าการแพร่กระจายมาที่ปอดอย่างรุนแรงและสามารถเผยแพร่จากคนสู่คนได้นั่นเองด้านของนายแพทย์เดเดกขำแป้นครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับยังได้กล่าวเสริมจากท่านอธิบดีว่าในขณะนี้ครับยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มมาตรการในส่วนของการจำกัดการเดินทางหรือการจำกัดเที่ยวบินหรือการเปิดคัดกรองพิเศษณช่องทางการเข้าออกประเทศเนื่องจากว่าระบบการเฝ้าระวังของประเทศรัสเซียขอไปครับเนื่องจากระบบการเฝ้าระวังของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรับรองสถานการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ครับโรคที่อยู่ในการควบคุมของพรบโรคติดต่อปีพุทธศักราช2558นั้นประเทศไทยครับจะต้องมีระบบการเฝ้าระวังการระบาดวิทยาและมีการสอบสวนโรคและเตรียมความพร้อมในส่วนของทางห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนหากมีการพบผู้เดินทางที่มีอาการน่าสงสัยเช่นไข้ร่วมกับปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสามารถเข้าสู่กระบวนการคัดแยกกักกันรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีโดยกรมควบคุมโรคเองครับจะมีการติดตามและประเมินผลสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญที่เพียงพอนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ของทางเพื่อนบ้านเรานะครับผมที่ก็ถือว่ามีความน่าเป็นห่วงนะครับในส่วนของกาฬโรคเองแต่ว่าเราก็ยังสบายใจได้นะครับว่าทางบ้านเรายังไม่มีการพบผู้ป่วยหรือว่ายังไม่มีอาการว่าเชื้อนะครับได้แพร่ระบาดออกจากประเทศต้นกำเนิดแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับผมอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะครับผมศึกษาข่าวให้ดีรับข่าวให้ดีนะครับผมในส่วนของข่าวนะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทางหน่วยงานของรัฐหรือว่าเป็นสำนักข่าวที่ได้รับความเชื่อถือนั่นเองนะครับก็ฝากทุกท่านกันไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับผมเราก็จะไปรับฟังเพลงเพราะๆกันนะครับผมสักหนึ่งผลงานเพลงกับเพลงที่มีชื่อว่าหนีห่างนะครับผมจากศิลปินจุลโหรานนั่นเองครับและในช่วงหน้าครับเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสื่อที่เป็นเรียกได้ว่าอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็อาจจะคุ้นชินกันดีนะครับผมกับสื่อที่มีชื่อว่าไทย PBS เราจะมีข่าวสารอะไรกับไทย PBS ในเรื่องอะไรนั้นเราจะมาติดตามรับชมและรับฟังกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักรับฟังเพลงสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

กลับกันมาแล้วนะครับผมในช่วงนี้นั่นเองนะครับเรามาอยู่กันกับช่วงที่2ของรายการเรานะครับเรียกว่าเดินทางกันมาครึ่งรายการแล้วนะครับผ่านมาแป๊บเดียวจริงๆนะครับผมอย่างที่เราได้ขออนุญาตนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปนะครับผมในช่วงที่แล้วว่าเราจะมาพูดถึงประเด็นเหตุการณ์ที่น่าจับตาแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะครับผมในส่วนของประเด็นกรณีที่เราได้มีการพูดถึงสื่อหลักนะครับผมอย่างไทย PBS เองนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่เราจะมาอัปเดตกันหน่อยละกันครับว่าตอนนี้ไทย PBS เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วมีประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของประเด็นของไทย PBS นะครับผมทางในส่วนของคนรุ่นใหม่เองไม่ว่าจะเป็น Gen Y Gen Z นะครับผมรวมถึงในส่วนของหลายๆท่านนะครับก็ได้แสดงถึงความกังวลแล้วก็ความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับสื่อใหญ่ของเราและจะมีทิศทางอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับผมกับช่วงของทีมสาระของเราในช่วงนี้นั่นเองครับในส่วนของไทย PBS ครับหรือว่าองค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึ่งใช้ชื่อย่อครับว่าสสท.ซึ่งคือสื่อสาธารณะหรือว่า Public Service Media ครับแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งได้มีการดำเนินการและผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาผลกำไรและไม่มีการรับโฆษณาเชิงพาณิชย์ครับสำหรับในส่วนของไทย PBS ครับตามที่เราได้พูดถึงเลยนะครับผมว่าคือสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยครับซึ่งได้มีการจัดตั้งตามพรบ.องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2551ครับโดยมีหน้าที่และขอไปครับโดยมีหน้าที่ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารสาระเพื่อความรู้ประโยชน์ของสาธารณะโดยไม่มีการแสวงหาผลกำไรและไม่รับโฆษณาเชิงพาณิชย์แบบสื่อทั่วไปครับอ้างอิงตามพระราชบัญญัติปีพุทธศักราช2551มาตราที่1และ7ครับในส่วนของไทย PBS ครับผมคือปีในส่วนของสถานะทางกฎหมายเป็นอะไรและเป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือไม่วันนี้เราจะมาลงลึกกันนะครับผมในส่วนของไทย PBS เองนะครับผมก็คือองค์การของรัฐที่เป็นนิติบุคคลแต่ไม่ได้เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจรูปแบบนี้นะครับผมเป็นรูปแบบที่ออกมาเพื่อให้องค์กรนั้นมีความเป็นอิสระในการดําเนินงานซึ่งมีการอ้างอิงตามพรบ.นะครับผมหรือว่าพระราชบัญญัติสถานะองค์การนั่นเองครับในส่วนของสื่อสาธารณะบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยสื่อสาธารณะเนี่ยต่างจากช่องทีวีของรัฐอย่างไรนะครับผมและต่างจากช่องเอกชนอย่างไรนะครับผมต้องกล่าวอย่างนี้นะครับผมว่าสื่อของรัฐนะครับผมเท่ากับสื่อสารภารกิจและนโยบายของรัฐบาลและอยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐในส่วนของสื่อพาณิชย์ครับคือในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับผมซึ่งจะดำเนินธุรกิจด้านของสื่อและมีการคำนึงด้านของรายได้ความนิยมของผู้ชมจากเรตติ้งและก็ยอดผลกำไรในธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นนั่นเองครับส่วนสื่อสาธารณะครับผมคือสื่อสารเนื้อหาเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยประชาชนทุกคนถือเป็นเจ้าของร่วมกันครับในส่วนของสื่อสาธารณะเองนะครับผมจะไม่มีการขึ้นตรงต่อการสั่งการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองและปราศจากอิทธิพลของนายทุนโดยไม่มีการแสวงหาผลกำไรครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากสื่อสาธารณะสากล PSM ครับและทำไมประเทศไทยเองเนี่ยจำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะครับในส่วนของสื่อสาธารณะครับทำหน้าที่ที่จะเติมเต็มในส่วนของสื่อของรัฐและสื่อเชิงพาณิชย์ครับที่ไม่อาจสามารถทำได้ทั้งหมดโดยจะมีการนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนำมาเสนอในสิ่งที่สำคัญและไม่สร้างรายได้เป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้กับความเห็นและผู้คนที่หลากหลายรวมถึงตรวจสอบการใช้อำนาจของภาครัฐภาคธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆอย่างเป็นอิสระครับโดยข้อมูลนี้นะครับก็ได้มีการอ้อมจากพระราชบัญญัติมาตราที่7ตามวัตถุประสงค์นั่นเองครับในส่วนของข่าวนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับอันนี้คือเราพูดถึงว่าไทย PBS คืออะไรเรารู้จักกันไปแล้วมีความต่างอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตให้ท่านผู้ฟังนะครับผมได้รับทราบร่วมกันตอนนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมว่าจะมีการปรับรูปแบบในส่วนของสื่อของไทย PBS นะครับผมให้เป็นรูปแบบที่อยู่ภายใต้การกำกับของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไปอยู่ในรูปแบบของการที่มีการควบคุมทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามแล้วก็รับชมในส่วนของข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันในโซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่หลายนะครับผมซึ่งก็เป็นแรงใจให้ไทย PBS นะครับผมซึ่งเป็นอีกสื่อนึงที่เป็นมาตรฐานเข้าถึงผู้คนแล้วก็เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไปนะครับผมไม่ว่าใครก็เข้าสื่อ
สื่อและข่าวสารได้โดยตรงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทางไทย PBS ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนช่วงถัดไปครับผมเราจะมาพูดถึงในส่วนของข่าวสารดีๆครับในช่วงของ Teen Secret ครับเราจะมาพูดถึงว่ากินเจออย่างขออภัยครับกินเจอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนั่นเองครับช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมกับเทศกาลกินเจนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันหน่อยแล้วกันว่ากินเจเนี่ยมีอะไรที่เป็นวิธีการเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับผมเคล็ดลับจัดแคทแมสเสียกินเจอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนะครับผมช่วงนี้เราน่าจะไปพักรับฟังเพลงเพราะกันหน่อยแล้วกันนะครับผมกับเพลงที่คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้จักนะครับผมซึ่งเพลงเนี่ยถามว่าเก่ามั้ยก็ไม่ได้เก่านะครับผมแต่ว่าแบบนี้ก็ไม่ได้ใหม่นะครับผมก็ค่อนข้างจะมีอายุเลยทีเดียวแล้วกันคิดว่าผมเกิดมาก็ได้ยินแล้วนะครับก็ได้ยินแล้วล่ะเพราะมันดังมากเลยใน TikTok ช่วงที่ผ่านมาคิดว่าหลายๆท่านอาจจะเคยฟังกันนะครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าคนใจง่ายครับถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงเพราะๆครับกับเพลงที่มีชื่อว่าคนใจง่ายพักแล้วฟังเพลงสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

จบลงไปแล้วนะครับผมกับเพลงของเรานะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าคนใจง่ายนั่นเองครับเมื่อสักครู่นี้แอบเปิดอินโทรสปอยเขารู้เลยว่าช่วงต่อไปเราจะเปิดเพลงอะไรนะครับผมมาครับในช่วงนี้นะครับผมเรามาพูดถึงกันหน่อยแล้วกันครับก็เรียกได้ว่าเราจะเข้าสู่ในส่วนของเทศกาลกินเจไม่ใช่สิเข้าแล้วเข้าสู่ในส่วนของเทศกาลกินเจนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับผมถือศีลกินเจนะครับผมในช่วงเดือนตุลาคมได้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับในส่วนของเรื่องการกินเจครับผมเทศกาลกินเจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมเทศกาลกินเจนะครับผมถือศีลกินเจเหมือนที่เฟนได้พูดไปนะครับผมคือเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับในช่วงของการกินเจเนี่ยเราจะมาพูดถึงกันหน่อยแล้วกันว่ากินเจเนี่ยควรเลือกอาหารประเภทไหนที่ทำให้กินแล้วเกิดสมดุลและมีความหลากหลายกินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนะครับผมโดยในส่วนของเรื่องการรับประทานอาหารเจครับต้องเรียนอย่างนี้กับทุกท่านนะครับผมว่าการทานอาหารรูปแบบนี้นะครับจำเป็นต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมในเรื่องของการกินเพราะหากกินแบบขาดความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับผมอาจทำให้เสี่ยงและขาดสารอาหารได้หรืออาจจะได้รับแป้งและโปรตีนในปริมาณที่มากจนเกิดภาวะอ้วนได้นั่นเองครับในส่วนของการละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ครับผมก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลตามความเชื่อของทางศาสนาแต่ในเรื่องของร่างกายแล้วนั้นหากเราละเว้นการกินเนื้อสัตว์กินของมันของทอดหรืออาหารประเภทเดียวที่เรากินแบบไปเรื่อยๆกินติดต่อกันหลายวันแบบจำเจนะครับผมเรียกได้ว่าร่างกายก็จะเสียสมดุลทำให้เกิดเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นรวมถึงโรคร้ายต่างๆก็อาจจะตามมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้สูงอายุนั่นเองครับในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับผมการเลือกกินอาหารที่สมดุลและหลากหลายเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่สำคัญอื่นๆนั้นนอกเหนือจากแป้งแล้วก็ไขมันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน D กรดไขมันโอเมก้าธาตในส่วนของโอเมก้า3หรือว่าธาตุเหล็กเองนะครับผมโดยผู้บริโภคเองนะครับก็จะสามารถเสริมอาหารง่ายๆที่แบบสามารถถูกมองข้ามไปได้นะครับผมแต่ว่าเราวางแผนง่ายมากเลยว่าเฮ้ยเราไม่อยากมองข้ามพวกนี้เราอยากกินอาหารที่หลากหลายแต่ก็ยังอยากกินเจอยู่ต้องกินอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงนี้ละกันนะครับผมในส่วนของเรื่องที่1ครับคือเรื่องของการกินผักและผลไม้อย่างน้อย5หน่วยบริโภคต่อวันครับโดยใน1หน่วยบริโภคครับอาจจะเทียบได้เท่ากับถั่วงอกผักกาดขาวผัดบุ้งผักกะหล่ำผักคะน้าหรือจะเป็นเห็ดหอม1ทัพพีอะโวคาโดหรือว่าจะเป็นสาลี่1ผลส้มหรือลูกพับผลครึ่งกลางแอปเปิ้ล1ผลเล็กครับอันนี้คือในเรื่องของผักและผลไม้นั่นเองครับที่2ครับก็คือเรื่องของการกินธัญพืชให้มากขึ้นครับทั้งธัญพืชทั่วไปหรือว่าจะเป็นธัญพืชที่ผ่านการขัดสีน้อยนะครับผมธัญพืชเทียมเช่นถั่วเหลืองงาดำงาข้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวบาเล่ถั่วแดงถั่วเขียวหรือจะเป็นธาตุเหล็กในส่วนของแร่ธาตุต่างๆครับผมวิตามินที่จะเป็นต่อร่างกายก็ยังมีอีกหลายชนิดด้วยเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 B6 และ B12 ครับที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนั่นเองครับผมซึ่งจะเป็นกระบวนการของเมตาบอลิซึมเรื่องของการสร้างพลังงานให้กับร่างกายช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและดีต่อระบบประสาทและสมองด้วยเช่นกันครับต่อมาครับเป็นเรื่องของวิตามิน A ครับผมที่พูดถึงเลยว่าจะขึ้นชื่อเรื่องของการบำรุงสายตาทำให้สายตาดีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายและการเจริญเติบโตของเซลล์นั้นเจริญเติบโตได้ดีครับรวมถึงในส่วนของธาตุเหล็กครับผมซึ่งจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังกะสีด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งจะมีบทบาทในเรื่องของกระบวนการต่างๆการทำงานของร่างกายเองครับในส่วนที่3ครับคือเรื่องของการดื่มนมถั่วเหลืองเพื่อทดแทนโปรตีนที่หายไปนั่นเองครับจากการที่เรานะครับผมได้มีการงดทานเนื้อสัตว์และนมวัวนะครับผมเนื่องจากว่าโปรตีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอวัยวะในร่างกายครับซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอรวมถึงทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นานนะครับจึงถือว่าเป็นสารอาหารนะครับผมที่ยังขาดไม่ได้โดยในส่วนนมถั่วเหลืองนะครับผมก็จะมีการปราศจากคอเลสเตอรอลมีไขมันชนิดอิ่มตัวต่ำนอกจากนี้นะครับผมนมถั่วเหลืองเองเนี่ยก็ยังมาพร้อมดื่มและยังมีให้เลือกหลากหลายสูตรนะครับเช่นจะเป็นสูตรการเติมแร่ธาตุการเติมวิตามินอย่างแคลเซียมวิตามินดีแล้วก็วิตามิน B12 นะครับผมมีเรื่องของการเพิ่มปริมาณโปรตีนในส่วนปีกเท่าตัวหนึ่งสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือว่าจะลดปริมาณน้ำตาลให้น้อยลงเพื่อให้ดีต่อสุขภาพนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์เช่นกันหากต้องการให้คุณค่าทางสารอาหารที่รับประทานนะครับผมมีมากขึ้นก็อาจจะเลือกเป็นนมถั่วเหลืองที่มีในส่วนของการผสมธัญพืชชนิดใดก็ได้
เช่นกันนะครับและสุดท้ายครับคือเรื่องของการเลือกกินอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไขมันดีหรือกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวนั่นเองครับซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพหัวใจและกระบวนการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะกับกรดไขมันโอเมก้า3เช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าอะโวคาโดถั่วเหลืองเมล็ดเจียเป็นต้นนั่นเองครับยิ่งไปกว่านั้นครับทุกท่านครับสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารเจนะครับสิ่งที่ควรระวังเลยก็คือเรื่องของการกินเนื้อสัตว์เทียมครับซึ่งเนื้อสัตว์เทียมนะครับผมเป็นอาหารประเภทผัดและของมันของทอดอันนี้ก็เกี่ยวเช่นกันนะครับผมซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีแต่แป้งแล้วก็น้ำมันค่อนข้างมากครับหากเรารับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายนะครับได้รับแป้งและไขมันมากจนเกินความจำเป็นรวมไปถึงอาหารที่มีรสหวานจัดเค็มจัดหรือว่าใส่เครื่องปรุงนะครับผมที่มีปริมาณเกลือสูงอย่างซอสถั่วเหลืองเต้าหู้หรือเต้าเจี้ยวครับผมอาจจะส่งผลเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนนอกจากนี้ครับก็ควรรับประทานผักนะครับผมโดยมีการล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานทุกครั้งเพื่อป้องกันสารเคมีนะครับที่ยังมีการตกค้างอยู่ในพืชผลและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้แม้ว่าการรับประทานอาหารเจนะครับผมจะมีผลเสี่ยงกับร่างกายแต่ว่าไม่ใช่ว่าการกินอาหารเจนะครับผมจะไม่สามารถทานได้เลยเพียงแค่เราต้องรู้จักเรื่องของการปรับเปลี่ยนและการเลือกกินอาหารเจที่ดีต่อสุขภาพนอกจากจะทำให้ไม่อ้วนแล้วนะครับผมก็ยังช่วยใหสุขภาพร่างกายของเรานะครับผมมีความแข็งแรงลดเรื่องของปัจจัยเสี่ยงจากโรคที่จะตามมาในอาหารด้วยทั้งได้บุญได้สุขภาพไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและนี่ครับทุกท่านก็คือช่วงของ Teen Secret นะครับทานเจอย่างไรให้ปลอดภัยดีต่อสุขภาพในช่วงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราจะมาพูดถึงแหล่งอาหารเจดีกว่าว่าเอ้ยในขอนแก่นเราเนี่ยเราจะไปซื้ออาหารเจได้ที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักและฟังเพลงกันสักครู่เดียวกลับมาครับ

็กลับกันมาอยู่กับช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะครับทุกท่านครับกับช่วงของTeen On Tour นะครับผมร่วม On Tour โดย Teen Talk เสาร์อาทิตย์ของเรานั่นเองครับทุกท่านครับในส่วนของช่วงนี้ครับเรามาพูดถึงกันหน่อยแล้วกันกับร้านอาหารจีนะครับที่จะมาฝากกับทุกท่านหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เรามัดรวมมา10ร้านดังในขอนแก่นเลยนะครับใครอยากรับประทานอาหารจีนะครับต้องไม่พลาด10ร้านต่อไปนี้นะครับโดยร้านที่1ครับผมคือร้านเข้มข้นนั่นเองครับซึ่งอยู่บริเวณถนนกลางเมืองนั่นเองนะครับร้านที่2ครับคือร้านหงฟู่บุญบารมีครับพิกัดก็คือถนนรอบบึงตรงข้ามกับตรงปลาเผาครับร้านที่3ครับผมคือร้านอินคักบ้านอาหารเจวีแกนครับอันนี้พิกัดก็คือหลังมอขอนแก่นเลยนะครับผมร้านที่4ครับคือร้านอาหารเจวีแทนขออภัยครับ เจวีแกนครับผมอยู่ที่ยูเซ็นเตอร์มอขอนแก่นนะครับผมสามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านอาหารเจวีแกนยูเซ็นเตอร์มอขอนแก่นครับร้านถัดมาครับคือร้านพี่เล็กอาหารเจครับอยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างครับร้านถัดมาครับผมร้านคุณวีแกนนะครับผมอยู่ที่ถนนขอนแก่นวิลล่าครับร้านถัดมาคือร้านโชเลนนะครับโชคอมเมนต์ครับโชเลนนะครับผมโชเลนหรือว่าโชนัวเช่นกันนะครับผมอยู่ที่ถนนสีจันทร์ครับร้านถัดมาครับคือร้านอาหารเจเรือนไผ่ครับอยู่ที่ถนนเหล่านาดีร้านอาหารเจสูติ่งเฉียนนะครับอยู่ที่ซอยบุญเติม1ถนนสีจันทร์นั่นเองครับและร้านสุดท้ายครับคือร้านตะวันทองมังสวิรัติอยู่ที่ถนนอมหมานั่นเองครับและนี่ก็คือ10ร้านของเรานะครับผมที่มาแนะนําในวันนี้กับอาหารเจนะครับถ้าใครสนใจอยากหาพิกัดนะครับผมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage ขอนแก่น Let's Go หรือว่าขอนแก่นเล่นโลดเลยนะครับกับอาหารเจในช่วงนี้นะครับผมก็อนุโมทนาบุญกับท่านที่แสวงบุญทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดทั้งรับประทานอาหารเจหรือว่าจะไปทําบุญตามวิธีของท่านนะครับอะไรที่เป็นกุศลก็อนุโมทนาบุญกับท่านด้วยเช่นกันในโอกาสนี้นะครับแหมทุกท่านครับน่าเสียดายเนาะว่าเวลารายการของเราได้หมดลงแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับผมที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการของเรานะครับผมรายการTeen Talkเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา17:15 นเป็นต้นไปครับผ่านทางที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 98.50 ขอบคุณครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็ผ่านทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับผมรายการดีๆอย่างนี้ครับเมาก็ได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวทขอนแก่นนะครับต้องขอบคุณทุกท่านจริงครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมกระผมดีเจเฟรนยานวุฒิสวัยนะครับผมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นพูดในรายการในวันนี้นะครับผมก็ต้องขออวยพรทุกท่านนะครับมีความสุขในช่วงของวันหยุดแล้วก็โชคดีกับวันทำงานในวันจันทร์นะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันในเทปในรายการครั้งถัดไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับต่อไปเป็นเทียบเวลาครบธงชาติและเข้าสู่ในส่วนของรับฟังข่าวต้นชั่วโมงและสปอร์ตรายการถัดไปครับ

0: ็ม 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้อว.ดันเชฟไทยสร้างพลังเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อยกกำลังประเทศไทยเปิดเวทีเชฟ Graduation and Career Day 2026เชื่อมฝีมือและมาตรฐานวิชาชีพสู่การจ้างงานการสร้างธุรกิจและเส้นทางเติบโตในอาชีพของอุตสาหกรรมอาหารศูนย์ปภ.เขต6เร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกระจายถุงยางชีพรวม600ชุดบรรเทาความเดือดร้อนสภ.เมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังระดมกวาดล้างอาชญากรรมตั้งจุดตรวจจุดสกัดเข้มข้นรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่ขอนแก่นพยากรณ์อากาศประจำวันและข่าวสารนโยบายรัฐบาลนายกสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำประชาชนต้องปลอดภัยแจ้งเตือนเข้าใจง่ายปฏิบัติตามได้ทันทีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวอว.ดันเชฟไทยสร้างพลังเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อยกกำลังประเทศไทยเปิดเวที Chef Graduation and Career Day 2026เชื่อมฝีมือและมาตรฐานวิชาชีพส ู่การจ้างงานการสร้างธุรกิจและเส้นทางเติบโตในอาชีพของอุตสาหกรรมอาหารกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหารไทยนำร่องการจัดงานปัจฉิมนิเทศและเชื่อมโยงตลาดแรงงาน Shape Graduation and Career Day 2026ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่แรกของการจัดกิจกรรมจากทั้งหมด4ภูมิภาคโดยมีดร.วรรณีนนท์สิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการจัดงานณอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1มหาวิทยาลัยขอนแก่นดร.วรรณีนนท์สิริเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้สะท้อนแนวคิดสำคัญของอว.ในการยกระดับคนเพื่อยกกำลังประเทศไทยโดยใช้อาหารไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่พัฒนาทุนมนุษย์เชื่อมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะเข้ากับมาตรฐานวิชาชีพความต้องการของอุตสาหกรรมและโอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือจุดที่นโยบายพัฒนาคนเริ่มเคลื่อนจากห้องเรียนไปสู่เศรษฐกิจจริงโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยพัฒนาผู้เรียนจำนวนกว่า 2,000 คนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายหน่วยฝึกกว่า72แห่งโดยผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรู้รวม240ชั่วโมงผู้เรียนจะต้องผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้ผู้เรียนพร้อมลุยสนามจริงได้ทันทีนอกจากนี้การจัดงานที่ขอนแก่นยังสะท้อนบทบาทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะพื้นที่ที่มีทั้งวัตถุดิบภูมิปัญญาอาหารและพลังคนรุ่นใหม่ที่พร้อมนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นอาชีพและธุรกิจเชื่อมเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับตลาดสมัยใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศการจัดงาน Chef Graduation and Career Day 2026มีไฮไลท์ตั้งแต่พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพจัดเสวนาเวทีแห่งแรงบันดาลใจปลุกพลังเชฟไทยสู่เวทีมืออาชีพ Chef Graduation and Career Day 2026โดยได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชฟบัสทวัชชัยอัครวงศ์วัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองดร.วรรณีนนทริกล่าวว่าเมื่อเชฟ1คนมีอาชีพและรายได้ผลลัพธ์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงที่ตัวบุคคลแต่อย่างเชื่อมโยงไปถึงครอบครัวเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในชุมชนเกิดเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่นำทุนทางวัฒนธรรมและรถมือท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าใหม่ถือได้ว่าเป็นอีกขั้นของความสำเร็จไทยซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นจากการสร้างคนอย่างเป็นระบบของอว.ด้วยแนวคิดThailand Square ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านสายอาชีพอาหารตั้งแต่ทุนทางวัฒนธรรมความรู้และทักษะขั้นสูงมาตรฐานเดียวทั่วไทยและระบบการรับรองวิชาชีพไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบธุรกิจเพื่อให้เชฟไทยและผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าจากอาหารท้องถิ่นและแข่งขันได้ในตลาดในและต่างประเทศสร้างพลังให้เศรษฐกิจท้องถิ่นแข็งแกร่งศูนย์ปภ.เขต6เร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกระจายถุงยางชีพรวม600ชุดบรรเทาความเดือดร้อนนายสิริศักดิ์สกุลโสรัตนะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนภารกิจการขนย้ายและส่งมอบถุงยางชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสำหรับการลงพื้นที่และแจกจ่ายความช่วยเหลือในครั้งนี้มีการจัดสรรถุงยางชีพรวมทั้งสิ้น600ถุงเพื่อกระจายไปยังจุดสำคัญต่างๆดังนี้อำเภอบ้านสร้างจำนวน200ชุด นำไปแจกจ่ายโดยตรงให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบางควงซึ่งบ้านเรือนและพื้นที่ทำกินได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจำนวน400ชุดนำส่งมอบเพื่อใช้ในการกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบริบูรณ์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นภารกิจการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเร่งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เพื่อช่วยคลายความกังวลและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปสภ.เมืองขอนแก่นสนธิกำลังระดมกวาดล้างอาชญากรรมตั้งจุดตรวจจุดสกัดเข้มข้นรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่ขอนแก่นสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบโดยมีการสนธิกำลังร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มข้นการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกชินวัตรศรีสวัสดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและพันตำรวจเอกยศวัตรแก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นและกำลังผลเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการนอกจากนี้อยากได้รับความร่วมมือบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่นทำพิธีปล่อยแถวประกอบด้วยกำลังพลจากหลายชุดปฏิบัติการได้แก่ชุดสายตรวจเดินเท้าชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรชุดสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชุดสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดได้กระจายกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดในจุดสำคัญทั่วเขตรับผิดชอบเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมตลอดจนกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำและกำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเพิ่มความระมัดระวังเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย12 นาฬิกาวันนี้ถึง12 นาฬิกา

0: แข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: อีกด้วยนะคะ

0: Happy Time ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ้โหยายกุ้งไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: มีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีอย่างนี้บ้างนิดหน่อย
2: มีปัญหาระหว่างกระบวนการการสื่อสาร ใช่ใช่นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่ำชองเหมือนกกต.
1: เรื่องการจดพวยมีไหม
2: ไม่รู้
1: ไม่แน่เห็นก็บอกว่า
2: จริงเหร
1: อไอ้เรื่องของการจดพวยตอนนี้คือได้รับรายงานว่ามันมีปัญหาที่หน้าหน่วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการตีความอะไรพวกนี้เนี่ยนะก็คืออ๋อทางเลขาจิรภาบอกว่าจริงๆเรื่องจดพวยเนี่ยไม่มีนะเพราะก่อนหน้านี้มันเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องจดพวยไง
2: ก็แบบว่า
1: ที่ตอนนั้นมีเถียงกันไงว่าจดจดเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าแบบกลัวลืมหรืออะไรจดใส่มือใส่อะไร
2: ไม่ได้ไงใช
1: ่
2: ไ
1: หมแหละเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอบรมค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้ว
2: สื่อสารหน้าหน่วยเอานะคะซึ่งวันนี้เองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชลักษณ์นะคะพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ร่วมกันแถลงข่าวโหยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากนะคะเกี่ยวเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนจ่ายผู้ประกันตนนะคะที่เป็นกรรมการในบอกประกันสังคมเนี่ยนะคะทางท่านปลัดบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณผู้ประกันตนขอบคุณนายจ้างนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งจริงๆนะของพวกเราโดยเฉพาะผู้ประกันตนผู้ที่เป็นนายจ้างในการลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการประกันสังคมถือว่าวันนี้เนี่ยได้รับความร่วมแรงร่วมใจล้นหลามมากๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆเลยรถติดช่วงเช้า
1: อืม
2: นะคะและดีไปกว่านั้นคืออากาศปลอดโปร่งไม่มีปัญหาอุปสรรคตลอดทั้งวัน
1: ค่ะ
2: เราปิดหน่วยเลือกตั้งครบ 100% นะคะบอกโทษค่ะเปิดหน่วยเลือกตั้ง 100% เนี่ยตั้งแต่ 8:00 น.เช้าตามกําหนดการเป๊ะจากนั้นก็ดําเนินการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนหลามอาจจะมีปัญหาในรายละเอียดปลีกย่อยบ้างก็ได้สอบถามแล้วก็ให้ความสะดวกตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขปัญหาให้ทุกรายอยู่แล้วบางรายก็คงมีปัญหาเฉพาะตัวล่ะนะคะแต่บางรายมีปัญหาเรื่องของการส่งเงินสมทบความไม่ต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ยก็เช่นการไม่ไปไม่ถูกสถานที่เลือกตั้งก็เนี่ยแหละเหมือนที่คุณสารวีบอกก็เลยไม่สะดวกก็ต้องขออภัยแต่เราทำตามระบบรายละเอียดที่เรากำหนดไว้ในทุกประการแล้วนะคะแล้วก็จนกระทั่งเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้คุณผู้ฟังทุกคูหาปิดหีบเรียบร้อยแล้ว
1: ปิดตั้งแต่4โมง
2: ปิดแล้วก็ดำเนินการเริ่มนับคะแนนแล้วทุกหน่วยเลือกตั้งนะคะเปิดแดชบอร์ดให้แบบสามารถดูผลได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีนะเพราะการเลือกตั้งก็จะนับต่อเนื่องซึ่งขณะนี้เนี่ยบางหน่วยเลือกตั้งก็เริ่มนับคะแนนครบละ 100% เนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยบางที่มันไม่ได้มากนักขนาดนั้นอย่างเงี้ยเช่นจังหวัดยะลาเนี่ยก็นับครบแล้วนะยังมีอีกหลายหน่วยที่นับครบแล้วเหมือนกันนะคะส่วนหน่วยเลือกตั้งให้ทายที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดที่ไหน
1: ที่ไหนคะ
2: สีลมคอมเพล็กซ
1: ์สีลมคอมเพล็กซ
2: ์โอ้เจเจมอแล้วก็สมุทรปราการนะคะก็มีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 200,000 คนนะคะก็ต้องย้ำว่าขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมคุณ 330% ตื่นตัวปะล่ะนะคะ มีนายจ้างผู้มาใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็ 9,000 กว่ารายก็เพิ่มขึ้นนายจ้างเนี่ยขนาดนายจ้างนะเพิ่มขึ้นถึง 512% น่ะ
1: โ
2: อ้เออนี่ขนาดแถลงข่าวตอนที่ยังไม่สิ้นสุดนะนะคะรวมแล้วจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่าครั้งที่แล้วถึง 330%
1: ค่ะ
2: นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่มากๆเลยเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ความตื่นตัวนะคะคุณเท้งเนี่ยเหมือนออกไปเรื่องตั้งแต่เช้า
1: ใช่ใช่ค่ะเห็นภาพอยู
2: ่นะคะแล้วคุณพนัสเองก็สู
1: ้พนัสก็ไป
2: อดีต8สมัยสู้นั่งเต็มที่เลยนั่งวีลแชร์ไปใช้สิทธิ
1: ์นี่วันนี้ในเพจของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกเนี่ยเขาออกมาแชร์โพสต์จากเพจ Drama Addict ที่มีภาพของคุณพนัสไทยร้วนซึ่งเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยนะคะคุณไอรัชนกเนี่ยมีการระบุบอกว่าขอบคุณคุณพนัสไทยล้วนที่ทำให้ผู้ประกันตนออกมาลงคะแนนเลือกตั้งประกันสังคมกันล้นหลามทั่วประเทศนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่พนัสตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาที่เวียนว่ายอยู่ในประกันสังคม ไม่รู้มีใครได้ประโยชน์ไหมแต่พอเถอะพอแค่นี้พักผ่อนนะคะ
2: พักก่อน
1: เออนะก็ยังมีอาการเหน็บแนมกันอยู่
2: ใช่นะคะก็คือวันนี้เองเนี่ยทั้งฝั่งคุณไอเองก็ระดมพลแต่เช้าเลยไปดูนับคะแนนบอร์ดกันอะไรเงี้ยนะคะเห็นคุณไอมาบอกว่ากทม.ปริมณฑลบางหน่วยไม่มีคนเฝ้าเออนะคะแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปอ่ะนะคะก็หลายๆที่เนี่ยคะแนนก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าใครนำไม่นำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างไรเนี่ยก็ปิดหีบไปละนะเดี๋ยวเรารอลุ้นน่ะ
1: เห็นบอกว่าจะทราบผลยังเป็นทางการนะประมาณสัก2ทุ่มก็น่าจะทราบผลแล้วรายการเราคงไม่ทัน
2: ไม่ทันใช่มั้ยคะเพราะว่ามันไม่สามารถดูได้เหมือนแบบเรียลไทม์ตอนเลือกตั้งอ่ะเนาะ
1: ใช่
2: ๆเออนะคะแต่ว่าการที่เราบอกว่ายอดพุ่งไป 330% เนี่ยในการตื่นตัวการเลือกตั้งเนี่ยมันขนลุกอยู่นะ
1: ใช่ๆ
2: จากแรงกระเพื่อม
1: มันเกินความคาดหมายอยู่นะ
2: จริงแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอมันปิด4โมงใช่ไหม
1: คะ
2: ก็มีหลายหน่วยเนี่ยเริ่มนับคะแนนประชาชนอาสาพรึบทุกหน่วย
1: คอย
2: เฝ้าหน่วยเลือกตั้ง
1: เรียกว่าสังเกตการ
2: สังเกตการห่วงว่าแบบพื้นที่แคบไปไหมนับคะแนนพลาดไห
1: ม
2: ขอแรงมาช่วยเป็นจิตอาสามาช่วยนับมาช่วยดูมาช่วยสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะมีบัตรอยู่4ใบอ่ะบัตรเสียบัตรดีบัตรเสียบางส่วนแล้วก็บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนอะไรเงี้ยนะคะก็โอ้เขาดูกันอย่างละเอียดยิบละรอบเนี้ยนะดิฉันว่าประเทศไทยเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวเรื่องของประชาเขาเรียกว่าอะไรประชาธิปไตยเนาะแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที
1: ่ก็ดีแล้ว
2: ได้ยินดีมากๆนะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าเราจะได้ใครแล้วเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องของระบบประกันสุขภาพของพี่น้องคนไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าม
1: ันมีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจอยู่นะคุณโดนัทดิฉันเห็นข่าวที่คุณปกรณ
2: ์
1: ที่เขากำลังนั่งกฎหมายเกี่ยวกับการ early retire ซึ่งเขาบอกตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่ early retire จะได้12เดือนอะ
2: 12เดือนบางที่
1: 12เดือนโอเคเลยนะถ้าเกิดได้12เดือนเนี่ยเนี่ยเห็นข่าวแล้วเขาบอกเนี่ยตอนนี้ใกล้ที่จะไฟแนลแล้วล่ะนะเกณฑ์ข้าราชการ early retire คือได้มากกว่า12เท่าแล้วก็คือเริ่มที่ให้คนให้ข้าราชการเนี่ย early retire อายุตั้งแต่50ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีการผ่อนคลายสัก40ปีก็ได้ถ้าเกิดว่าจำเป็นโอ้โหมันจะ
2: ดิฉันจะได้อีก3เดือน
1: มันจะขยับเข้ามาทุกทีแล้วนะ
2: แต่ว่าสำหรับดิฉันเนี่ย12เดือนกับอายุ40เนี่ยไม่เพียงพอกับการดำรงชีพใดๆเลยนะ
1: ถ้าเกิดว่าเออรีบไปก่อนนี
2: ่ฮะ
1: ทำอะไรแต่ว่านอกจากทำธุรกิจตัวเองก็ได้ถ้าเกิดว่ายัง
2: ยุคนี้มันยาก
1: มีกำลังวังชาอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้คุณนี่ดิฉันเพิ่งอ่านบทความดิฉันก็แชร์เหมือนกันนะคือเขาบอกเชียร์เหมือนคุณเขาให
1: ้
2: เดี๋ยวนะเขาให้รณรงค์จ้างคนอายุ40อ่ะจ้างคนอายุ40ทำงาน
1: แต
2: ่ไม่ต้องกลัวเรื่องของอายุจะอายุมากกว่าหัวหน้างาน
1: คือจริงๆอ่ะเป้าประสงค์ของอาจารย์ประกรณ์จริงคือต้องการที่จะให้องค์กรเนี่ยมันเล็ก
2: มันลีนขึ้น
1: มันจะได้แบบทำงานได้คุณจะได้ขยันทำงานได้คล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบคือเรียกว่าคนไม่ทำงานอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะก็คือเอาคนนั่นจริงๆอย่างที่คุณประกรณ์พูดเนี่ยคือตอนนี้เขากำลังทำรายละเอียดอยู่ตอนนี้เหลือแค่ประเด็นค่าตอบแทนคุณให้กี่เท่าแล้วเดี๋ยวจะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคุณประกรณ์นั้นบอกว่าส่วนตัวเนี่ยอยากให้ได้มากกว่า12เท่าแต่จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังก่อนที่จะสรุปเกณฑ์อีกทีนึงสำหรับคุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่คนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสนใจจะเข้าร่วมอันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันต้องมีเหตุจำเป็นจริงๆอ่ะอย่างเช่นต้องการลาออกตอน40นะต้องการลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรืออาจจะคุณมีอาการป่วยนะโดยถ้าเกิดว่าคนอายุ40จะออกจริงๆเนี่ยก็คือต้องให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยเป็นผู้พิจารณานะคะก็อย่างไรก็ตามแหละอาจารย์ประกรณ์บอกว่าตั้งเป้าที่จะลดอัตราลงเนี่ย 5% ต่อปีของจำนวนข้าราชการทั้งหมดนะก็คาดว่ามาตรการนี้เนี่ยจะดำเนินการได้ภายในปี70ปีหน้าแล้วนะเฟสแรกใช
2: ่40พอดีเลยดิฉันเนี่ยล่ะ
1: เฟสแรกเขาตั้งเป้าเนี่ยจะใช้งบประมาณจากงบกลางเนี่ย 7,000 ล้านแล้วก็ปี
2: คนลุกเลย
1: ปีถัดไปเนี่ยคาดว่าจะใช้งบประมาณลดลงเรื่อยๆนะ
2: แต่ว่าคุณมกรก็บอกแล้วว่า40แบบไม่ได้เริ่มวันนี้นี่ดิฉันคนลุกแล้วนะเนี่ยต้องดีนะมีทักษะอาชีพขายของได้แต่ไลฟ์สดยังไม่เก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็คุณผู้ฟัง
1: แต่อะไรแล้วก็ขายของก็ไม่ไหวนะมีแต่คนขายนะ
2: คนซื้อเพื่อนช่วยกันเองอยู่ตอนเนี้ย
1: นะ
2: นะคะคือแบบแต่ก็ต้องดูอะเนาะว่ามันเป็นไปได้เขาบอกเอาล่ะเดี๋ยวรอดูว่ามันทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้ามาก่อนเองก็บอกว่ารัดจิ๋วแต่แจ๋ว
1: จะแจ๋วจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูนะคือถ้าเกิดว่ามันไม่แจ๋วจริงอาจจะต้องเปิดรับใหม่
2: คือมันต้องเชื่อมโยงทางระบบมันไม่ได้แค่คนระบบต้องรองรับ
1: เขาอาจจะต้องให้เข้ากับช่วงยุคนี้ไงยุค AI ไง
2: พร้อมหรือยัง AI ระบบ less paper อะไรต่างๆพร้อมหรือยัง ERP อะไรเงี้ยโอ้โหยัง1หน่วยงานยังใช้5ระบบอยู่ค่ะท่าน
1: ต้องรอดูกันนะคะเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
0: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาช่วงสุดท้ายกันนะคะดู World Bank กันหน่อยนะค
2: ือ
1: คักจริงๆพรุ่งนี้เริ่มแล้ว
2: 12 14 15
1: ถึง18เนาะ
2: 18นะคะแล้วก็เราได้ work from home กันด้วยนะเฉพาะคนในพื้นที่
1: อันนี้คือ
2: ต้องความร่วมมือ
1: ต้องย้ำว่าในเฉพาะในกท
2: ม.
1: นะคือปริมณฑลนครปฐมหรือว่า
2: บ้านคุณอยู
1: ่นนทบุรีกรุงเทพค่ะ
2: ถึงแม้ว่ามันจะต้องตามนายกนะคะ แต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีการออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและประชาชนนะคะออกโดยสน.ลุมพินีนะคะก็เห็นควรให้บก.น.5นะคะเสนอออกมาออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนน
1: ก็คือปิดการจราจรชั่วคราว
2: หนึ่งถนนพระราม4ตั้งแต่แยกวิทยุจนถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่ง2ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายเลยตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่ง
1: ค่ะ
2: 3ถนนเส้นรัชดาภิเษกนะคะตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่ง
1: ค่ะ
2: นะคะ4คือถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกทั้งสองฝั่ง5สะพานข้ามแยกระนองทั้งสองฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเลยแล้วก็เส้นทางที่6คือถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินทั้งสองฝั่งเลยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือ12ตุลาคมนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืน1วินาทีปิดแล้วนะคะ 0.001
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะก็คือจนถึงวันที่18นะคะถึงเวลา20 นาฬิกาเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละการประชุม World Bank นะคะต่อเนื่องหน่อยแล้วกันดิฉันเห็นทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาชี้แจงกรณีที่เสนอให้การออกประกาศห้ามเดินรถทุกชนิดในช่วงการประชุมเนี่ยก็หนังสือดังกล่าวเป็นเรื่องจริงเนี่ยที่ดิฉันอ่านเมื่อสักครู่นี่จริงนะ
1: อ๋อตอนแรกคือมันมีข่าวนี้มาตั้งแต่เช้าแล้ว
2: ใช่วันนี้ก็เลยแบบมาสื่อสารหน่อยนะคะแล้วก็ซึ่งเข้ามาชี้แจงว่าเอกสารที่เราแจ้งเมื่อสักครู่เนี่ยเกี่ยวเรื่องของการห้ามเดินรถทุกชนิดเนี่ย
1: ค่ะ
2: เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและก็รักษาความปลอดภัยเช่นกรณีที่มันจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการปิดจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็ทางเอกสารของบก.น.5อย่างที่ ได้อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นบันทึกด่วนถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นั่นแหละนะคะก็คุณผู้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นการดูแลความปลอดภัยที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เนาะที่มีการเลี้ยงรับรองกาล่าดินเนอร์ที่อาคารวันแบงคอกมีโรงแรมที่พักบุคคลสำคัญ22แห่งอ่ะคุณคิดดูมีคนเข้าร่วมประชุม 15,000 คน
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็การข่าวข้อมูลก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกที่มีการข่าวออกมาว่าจะมีการรวมตัวกันต่อต้านขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีการออกจดหมายเรื่องนี้มาเพื่อที่จะควบคุมกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เอาล่ะให้ความร่วมมือเถอะมันเพื่อความปลอดภัยอะเนาะ
1: วันนี้ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคุณคริสตาลิน่ากอกเกียว่านะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็มีคุณนิกรสมกลางซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนวันนี้ก็มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะก็คือ IMF CSR โปรแกรมนะคะที่ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำพัฒนานะก่อนที่จะมีการประชุม IMF World Bank ในวันพรุ่งนี้นะวันแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะโดยคุณเอกนิติก็ได้กล่าวต้อนรับทางคุณกอเกียวว่าอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองในฐานะมิตรนะคะแล้วก็มีการระบุบอกว่าแม้ว่าสัปดาห์นี้จะเต็มไปด้วยการประชุมสำคัญที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกแต่ว่าการที่ได้ออกจากห้องประชุมมาพบปะแล้วก็เรียนรู้จากชุมชนเนี่ยมันก็มีความสำคัญเหมือนกันคือกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง IMFแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะเพื่อที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาชุมชนแล้วก็สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมีโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญซึ่ง IMF เขาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีมาที่ชุมชนนี้นะที่ ที่ศูนย์เรียนรู้อันนี้เนี่ยนะคะขณะที่ฝ่ายไทยเองก็มีการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิซีอาเซียนนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเพื่อที่จะให้ศูนย์การเรียนรู้อันนี้มันเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กแล้วก็เยาวชนในชุมชนด้วยนะคะแน่นอนมันก็เป็นการสะท้อนเห็นถึงความตั้งใจที่จะให้การเป็นเจ้าภาพในการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกของประเทศไทยครั้งนี้เนี่ย เราต้องการที่จะสร้างประโยชน์ที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนกับประชาชนแม้ว่าการประชุมมันจะผ่านไปแล้วหรือว่าสิ้นสุดไปแล้วก็ตามนะคะ
2: นะคะก็ประเทศไทยก็ได้เต็มเกี่ยวเรื่องของการดึงดูดการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะการลงทุนจากภาคเอกชนต่างๆนะคะแล้วก็โชว์ศักยภาพด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญเลยคุณผู้ฟังคือตอนนี้มันมีการประกาศธนาคารโลกประกาศรายชื่อ30บุคคลสำคัญด้านการเงินที่จะขึ้นเวทีการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ที่จะจัดขึ้นประเทศไทยแล้วเรียบร้อยโอ้โหถ้าเกิดไปดูรายชื่อเนี่ยคนลุก
1: คือระดับมากใช่
2: ไหมมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่น่าปลื้มใจไปกว่านั้นคือเรามี CEO ธนาคารกสิกรเป็นผู้หญิงด้วยก็คือคุณขัตติยาอินทรวิชัยหนึ่งในผู้บริหารจากไทยนะคะที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อการเงินสำหรับ MSME ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารายชื่อที่สะท้อนออกมาเนี่ยผู้ร่วมเวทีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนนะคะสะท้อนทิศทางธนาคารโลกที่มุ่งเน้นเรื่องของการดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนเนี่ยมากขึ้นนะคะบุคคลสำคัญระดับโลกที่เข้าร่วมเนี่ยคุณผู้ฟังคือประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF ประธานาธิบดีสิงคโปร์ผู้บริหารจากสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะต้องบอกว่าคุณถ้าเกิดคุณจะเข้าไปเนี่ยต้องมีบัตรสื่อมวลชนใช่ป่ะ
1: ใช่
2: ที่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าผู้ฟังสามารถติดตามการดูการเขาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดสดผ่าน World Bank Live ได้นะคะก็สามารถที่จะ
1: มีถ่ายทอดด้วย
2: มีถ่ายทอดด้วยนะคะก็คือสามารถที่จะแบบเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอาเจบังกาท่านนี้คือประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank นี่แหละได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์ก่อนหน้าประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่กรุงเทพเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่นี่นะคะว่าธนาคารโลกเนี่ยกำลังหารือกับประเทศต่างๆราวๆสัก 30-40 ประเทศเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับวิกฤตค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้านะคะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามในภาคตะวันออกกลางนั่นเองซึ่งคุณบังกาเองเนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแล้วก็การฟื้นตัวได้ดีพอสมควรส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนขนาดใหญ
1: ่
2: ขนาดใหญ่ก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่รู้จักกันนี่แหละนะคะรวมถึงการปรับตัวของอุปสงค์อุปทานในตลาดน้ำมันด้วยมันก็เลยส่งผลให้ มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่ประเทศที่เข้ามาขอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินก้อนแรกจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมคุณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 8.41 แสนล้านบาทอ่ะซึ่งธนาคารโลกเขาจัดเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามเมื่อปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าเขาเนี่ยมีงบช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบกับวิกฤตพวกนี้นะเรื่องของพลังงานเรื่องของสินค้าราคาแพงอะไรต่างๆนะคะก็เขาบอกว่ามันทุกอย่างมันไม่ได้มีคำตอบเดียวครอบจักรวาลแน่นอนเมื่อโลกต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้สิ่งที่คุณต้องทำคือตัดเสื้อให้พอดีกับผ้าที่มีอยู่อันนี้ไม่ได้คนใส่นะ
1: ก็ใช่นะ
2: สิ่งที่มีอยู่นะ
1: ใช
2: ่นะคะ
1: ให้มันพอดีกัน
2: ค่ะ
1: นะคะก็รอติดตามแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมเบอร์แบงค์นะคะเอาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยวันนี้ท่านนายกไปไหนไปจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะคะไปร่วมประเพณีไม่ใช่ไปร่วมไปเปิดเลยค่ะไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะที่ร่วมงานอุ้มพระดำน้ำเนี่ยนะคะ
2: คนแรก
1: ใช่ใช่นะคะ
2: มีท่านเห็นเป็นเรื่องอังกะลุงอยู่ด้วยนี
1: ่อ๋อก็ดนตรีอ่ะ
2: ชอบ
1: คือโอ้โห
2: ชอบจริง
1: ไม่รู้ว่าแบบดนตรีชนิดไหนแกก็เล่นได้หมดนะนายกรัฐมนตรีนะคะ อ่ะก็งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นงานประจำปีที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารนะคะที่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะมีภริยาท่านไปด้วยคุณธนนท์นะคะแล้วก็แน่นอนมีชาวบ้านอย่างคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ดนตรีสาธารณสุขนะคะก็มาร่วมด้วยจริงๆเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะคือนายกจะบอกว่าได้รับพรจากเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีบุญวาสนามากนะที่มาได้มาร่วมงานนี้เนี่ยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมประเพณีนี้นะนายกก็เลยแบบขอบคุณไปแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ที่เป็นสะพานบุญให้กับตนเองแล้วก็ภรรยามาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอันนี้นะแล้วก็หวังว่ากุศลที่ได้จากการทำบุญร่วมกันครั้งนี้เนี่ยจะยังผลให้แผ่นดินไทยมีความสงบสุขร่มเย็นนะพี่น้องชาวไทยทุกคนพ้นทุกพ้นโศกแล้วก็มีความสุขในการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะก็งานนี้ก็นายกบอกว่าก็ถือว่าเป็นงานประเพณีที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจสร้างโอกาสแล้วก็รายได้ให้กับประชาชนนะคะชื่นมื่นกันไป
2: ชื่นมื่นนะคะแล้วก็แต่ว่าขออ่านข่าวชื่อมืออีกนิดนึงนิด้าโพ
1: ค่ะชื่อมือจริงเหรอ
2: ก็เห็นอุ้มพระลงน้ำไง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะก็นิดนึงแหละนะคะก็เอาแบบคร่าวๆกับเวลาที่มีเหลืออยู่มันมีซื้อมันเหลืออยู่เนี่ยนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจน้ำท่วม
1: ค่ะ
2: กทมคนกรุงยกกู้ภัยจิตอาสาน่าชื่นชมอันดับหนึ่ง
1: กู้ภัยมันถึงพื้นที
2: ่ถึงไวนะคะ38% เชื่อว่าหน่วยงานได้บทเรียนแต่แก้ปัญหาอนาคตไม่ได้หัวนี้แบบพาดหัวกันอย่างนี้เลยนะวันนี้ก็สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าค่ะก็ไปสำรวจผลโพมาเนี่ยนะคะก็แน่นอนแหละว่าคือเขาบอกว่าคนที่เข้าช่วยเหลือเนี่ยอันดับหนึ่งเลย45.95%ยกให้มูลนิธิกู้ภัยจิตอาสาต่างๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่แบบน่าชื่นชมมากๆนะคะรองลงมาไม่มีใครน่าชื่นชมสำหรับกลุ่มบุคคลสาธารณะและราชการที่รับความชื่นชมตามมาคือผู้ว่าราชการจังหวัดโทษค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16.41ทีมงานผู้ว่า11.22นะคะแล้วก็ข้าราชการนะคะเจ้าหน้าที่กทมที่เกี่ยวข้องส.ส.ในพื้นที่แล้วก็สื่อมวลชนนะคะในประเด็นต่อมาก็คือหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยผลสำรวจก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนเกี่ยวเรื่องของความกังวลเกี่ยวเรื่องของประสิทธิภาพการรับมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้บทเรียนแต่จะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาใดๆได
1: ้
2: นะคะนี่ก็สะท้อนบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเนา
1: ะนั่นแหละก็เรื่องของการเมืองเรื่องที่นายกจะต้องรอคือเรื่องของการอภิปรายไม่ว่างใจนะคะคือล่าสุดที่ฝ่ายค้านต้องการที่อภิปราย5วันเพราะว่าโอ้รัฐมนตรีตั้ง18คนนะคะปรากฏว่าวันนี้ประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะประธานวิปรัฐบาลเนี่ยบอกว่าโอ้โห5วันมันมากไป3วันพอแล้วนะคะแล้วก็ประเด็นเนี่ยมันก็ซ้ำๆไม่ได้มีอะไรใหม
2: ่
1: นะก็คือยังคงยืนยันที่3วันอยู
2: ่ซึ่งมันเป็นมาตรฐานของการอภิปราย
1: คือที่ผ่านมา
2: เนี่ย
1: ใช่ที่ผ่านมาก็จะเป็นเนี่ย3วันนะอย่างที่บอกเมื่อวานว่าวันที่4ก็คือลงมติไปอะไรอย่างนั้น
2: นะ5วันไม่งั้น5มันจะเป็น5บวก1อันนี้3บวก1ใช่มั้ยใ
1: ช่5วันรัฐบาลจะมีเวลาเยอะขนาดนั้นเหรอท่านนายกนี่แบบงานชุกมากเลยนะ
2: แล้ว18คนน่ะอย่างที่คุณบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยไม่ว่างอยู่แล้ว
1: ก็ถูกมั้ยไม่รู้คือแบบโหยื่นมาแบบอภิปรายคนละนิดคนละหน่อยหรือเปล่าแล้วมันจะได้อะไรอ่ะคือ
2: เ
1: นอะรอดูแล้วกัน
2: เขาอาจจะแบบอภิปรายแบบพาดหัวข่าวไงสั้นกระชับฉับไวแต่
1: ม
2: ี
1: ประโยชน์อะไร
2: มีหลักฐานเด็ดอะไรอย่างงี้นะ
1: ไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันหมดแล้วค่ะเวลาหมดแล้ว
2: หมดแล้วนะ
1: ลากันก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทย สู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนจะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTSสถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยในกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเรื่องการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิดคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด ดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแต่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอและอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
6: ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
7: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
8: พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330%ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512
9: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเสร็จเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2565ตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี
8: ้สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบิน

ชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง

0: ุงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ลูกจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าพันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวร์เอชไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้จะชวนคุยกันหน่อยพอดีว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะอาจจะได้เคยยินกระแสภาพยนตร์จีนเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ยินผ่านๆหรือว่าบางท่านอาจจะได้ชมจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนผ่านโพยกวนและโพยกวนได้กลับมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางอีกครั้งในสังคมไทยบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำนี้ดิฉันก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยได้ยินเหมือนกันมาได้ยินตอนนี้แหละนะคะตอนที่จดหมายรักถึงอาม่ามาเป็นกระแสนี่แหละค่ะหลายท่านก็คงอยากจะรู้เช่นเดียวกับดิฉันนะคะว่าไอ้เจ้าโพยกวนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรวันนี้เราจะไปชวนพูดคุยกันในเรื่องนี้รายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจะได้มาให้ข้อมูลกับเราก็คืออาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามอบกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุวรรณีทองพูนจากจังหวัดนครนายกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะช่วงที่2นะคะจะได้ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับโพยกวนนะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่2ของรายการของเรานะคะสบายสบายหลังข่าวค่ะไปรู้จักกับโพยกวนกันตะกี้เกริ่นไปละในช่วงแรกนะคะมาจากภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนที่มีชื่อไทยว่าจดหมายรักถึงอาม่าที่เป็นมากกว่าจดหมายที่เราได้เกริ่นเนี่ยคืออะไรยังไงเนี่ยวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์สิทธพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์สิทธพงษ์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วโพยอ่ะเคยได้ยินโพยหวยโพยต่างๆนี่เราเคยได้ยินกันบ่อยแต่วันนี้โพยกวนเนี่ยเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินได้ซ้ำไปนะคะจนกระทั่งมีการพูดถึงเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จดหมายรักถึงอาม่านี่มาค่ะอาจารย์หลายคนเลยอยากจะรู้ว่าคือหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นบนแผ่นดินสยามได้อย่างไรคะย้อนกลับไปหน่อยค่ะอาจารย
2: ์ก็อย่างนี้ครับคำว่าโพยเนี่ยจริงๆโพยเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับโน้ตกระดาษโน้ตหรือกระดาษบันทึกนะครับหรือบันทึกข้อความทีนี้สมัยก่อนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยอย่างช่วงในอดีตหลายร้อยปีก่อนเนี่ยสักประมาณเอาสักร้อยกว่าปีมานี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศจีนนะฮะมีทั้งสงครามมีทั้งภัยแล้งอดอยากอะไรต่างๆก็เลยทำให้คนจีนส่วนหนึ่งเนี่ยแสวงโชคต่างแดนก็จะออกมาทำงานนอกประเทศนะฮะทั้งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปอเมริกาดังนั้นเนี่ยเวลาพอเขาได้เงินเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาคิดถึงก็คือหาทางฝากเงินหรือส่งเงินกลับไปช่วยครอบครัวทางบ้านที่ประเทศจีนทีนี้วิธีส่งเงินเนี่ยสมัยก่อนระบบไปรษณีย์การส่งเงินยังไม่เจริญเนี่ยก็ใช้วิธีฝากคนบ้านเดียวกันส่วนใหญ่เป็นคนบ้านเดียวกันฝากกลับมานะฮะคือคนจีนเนี่ยในอดีตเนี่ยจะมีความเชื่อในขงจื้อเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือคำพูดคือสัญญาเพราะนั้นคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะยึดถือคำมั่นสัญญาเป็นสำคัญเพราะนั้นฝากเงินเนี่ยเขาจะไม่โกงกันนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เงินก็จะไปถึงญาติพี่น้องนะระบบเนี้ยก็เป็นระบบที่มีมาเก่าแก่นะฮะตั้งแต่ยุคเริ่มที่มีชาวจีนพ้นทะเล
1: ค่ะ
2: นะฮะก็คือฝากไปกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครือข่ายทางการค้าของคนบ้านเดียวกันเพราะนั้นก็จะมีทางสองฝั่งเนี่ยฝั่งประเทศจีนก็จะมีฝั่งหนึ่งคอยรับจดหมายแล้วก็เอาเงินไปแจกนะฮะระบบของโพยกวนเนี่ยโพยกวนเนี่ยคำว่ากวนเนี่ยก็คือสถานที่ส่งเงินหรือว่าที่ทำการที่ทำการเหล่านี้สมัยก่อนก็จะเป็นพวกธุรกิจคนจีนในที่มีเชื่อมโยงกับท้องถิ่นบ้านเกิดธุรกิจเหล่านี้เขาจะรับฝากเงินจากในกรุงเทพหรือในเมืองต่างๆเนี่ยแล้วเขาจะรวบรวมเงินเหล่านี้บันทึกเป็นจดหมายเวลาฝากเงินเนี่ยก็จะต้องไม่ใช่ฝากเป็นโพยเฉยๆก็คือฝากพร้อมจดหมายจดหมายก็จะเขียนข้อความสั้นๆอย่างเช่นทำงานสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงได้ฝากเงินจำนวนเท่านี้ให้คุณแม่ให้ภรรยาหรือให้ญาติพี่น้องจดหมายโพยเนี่ยก็เลยเรียกจดหมายอย่างเงี้ยซึ่งไม่เหมือนจดหมายถามสารทุกข์สุขดิบธรรมดาเลยเรียกว่าอย่างเงี้ยภาษาจีนเขาเรียกว่าเขียวโพย
1: เขียวโพย
2: คือจดหมายของจีนพ้นทะเล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จดหมายส่งเงินแต่ว่าสถานที่จุดส่งจดหมายเนี่ยเรียกว่าโพยกวน
1: ค่ะ
2: ทีนี้บริษัทที่รับฝากเงินเหล่านี้เขาจะรวบเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าเอากลับไปประเทศจีน
1: ค่ะ
2: เอากลับไปประเทศจีนแล้วก็เพื่อไปถึงเนี่ยพอหลังจากขายสินค้าได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปแจกจ่ายเงินตามจดหมายโพยที่ฝากมา
1: ฝากตรงไหนก็ไปตรงนั้น
2: ใช่เพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จึงฝากไปกับคนบ้านเดียวกันหรือกิจการที่เป็นห้างร้านที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน อันนี้คือรูปแบบการส่งจดหมายในอดีตนะครับจะเป็นอย่างนี้ทีนี้จนกระทั่งเมื่อสมัยประมาณช่วงรัชกาลที่5นะครับประเทศไทยเริ่มมีระบบไปรษณีย์แล้วก็เริ่มมีการใช้ตราไปรษณียากรนะครับประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกไปรษณีย์สากลสหภาพสากลไปรษณีย์ซึ่ง พอปี2428เนี่ยเราก็มีประกาศว่าต่อไปการส่งเงินเนี่ยหรือส่งจดหมายเนี่ยจะต้องส่งติดตราไปรษณียากรฝากไปกับบริษัทห้างร้านเนี่ยถือว่าฝากแบบผิดกฎหมายละ
1: ผิดกฎหมายเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าส่งแบบโพยกวนเหมือนก่อนเนี่ย
2: ต่อไปก็เลยเราก็เลยมีข้อตกลงกับร้านโพยเนี่ยหรือโพยกวนว่าเอาล่ะแต่ละท่านเนี่ยเวลาส่งเนี่ยก็คือแต่ละห้างร้านเนี่ยก็มาทำเป็นหนึ่งห่อแล้วก็มาซื้อตราไปรษณีย์ที่สำนักงานไปรษณีย์โดยที่สำนักงานไปรษณีย์เนื่องจากคนจีนสมัยก่อนเนี่ยมีจำนวนมากคนจีนพ้นทะเลเนี่ยมีมากกว่าครึ่งของกรุงเทพนะฮ
1: ะ
2: ตามบันทึกของคนตะวันตกเนี่ยเพราะนั้นเวลาส่งเงินก็จะแออัดก็เลยแยกไปรษณีย์ต่างหากเป็นไปรษณีย์ที่8ที่ทำการไปรษณีย์ที่8อยู่ที่ถนนเยาวราช
1: ค่ะ
2: นะฮะปัจจุบันที่ตั้งเก่าเนี่ยก่อนสงครามโลกก็จะอยู่บริเวณแถวแถวกลางถนนเยาวราชตรงแถวจะมีร้านก๋วยจับร้านหนึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะบริเวณนั้น
1: ค่ะ
2: เนื่องจากว่าพอสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตรงจุดนี้โดนระเบิดก็เลยย้ายไปจุดอื่นนะปัจจุบันก็ไม่อยู่บนถนนเยาวราชแล้วนะฮะก็จะมีไปรษณีย์ที่เก่าแก่ก็คือไปรษณีย์ป้อมปราบนะฮะ
1: อ๋อป้อมปราบสตูท้ายก็คืออยู่ใกล้ๆนั่นแหละเนาะใกล้ๆเยาวราช
2: ก็ยังย้ายไปอยู่ใกล้ๆแยกราชวงศ
1: ์ค่ะ
2: ทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยก็เลยมีกฎระเบียบว่าเวลาส่งเงินเนี่ยก็คือรวบรวมเป็นห่ออย่างเช่นห่อหนึ่งอาจจะมีจดหมายโพยเนี่ย20ซอง30ซองหรือ100ซองไม่ให้เกิน100ซอง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ติดตาไปรษณียากรตามน้ำหนักเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ 2,450 เนี่ยประเทศจีนก็ไปเข้าระบบเนื่องจากยุคแรกเนี่ยประเทศจีนยังไม่เข้าระบบไปรษณีย์โลก
1: ค่ะ
2: ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลแมนจูเนี่ยรัฐบาลราชงชิงเนี่ยก็ลงนามในสัตยาบันกับไปรษณีย์สากลเหมือนกันเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะได้เข้าระบบจริงๆมีที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยก็เข้าสู่ยุครัชกาลที่6ละ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นอันเนี้ยก็ถือว่าการส่งเงินแบบถูกกฎหมายผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังประเทศต่างๆแต่ว่าการส่งเงินด้วยโพยกวนเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู
1: ่ค่ะ
2: หลังจากมีระบบประมาณ2449เป็นต้นมานะฮะระบบโพยกวนเนี่ยถือว่ายังมีอยู่แต่ไม่ถูกกฎหมายทีเดียวนะฮะก็คือโพยกวนเนี่ยทำหน้าที่เป็นแค่ผู้รวบรวมจดหมายโพยแล้วก็มาส่งกับที่ทำการไปรษณีย์แต่ต่อมาเนี่ยประมาณ2480เนี่ยทางการไทยก็มีระเบียบออกมาว่าร้านต่างๆเนี่ยก็ต้องขึ้นทะเบียนด้วยหมายความว่าร้านที่ทำธุรกิจโพยเนี่ยเป็นร้านที่มันมีกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นมาก็จะมีว่าร้านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้รับตัวแทนแลกเปลี่ยนแต่เป็นผู้รวบรวมเงินไปแลกเปลี่ยนที
1: ่
2: จุดที่อนุญาตกับรัฐบาลซึ่งอันเนี้ยก็จะมีระเบียบต่างๆซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นร้านโพยเนี่ยต่อมาก็เลยค่อยๆเลิกไปจนกระทั่งเมื่ออย่างจีนกับไทยเปิดสัมพันธ์กันใหม่เนี่ย2518หรือ19เนี่ยเราจะสังเกตว่าตั้งแต่2518เนี่ยมันเริ่มมีระบบธนาคารการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศเนี่ยทำให้ระบบโพยกวนเนี่ยก็ค่อยๆหมดความนิยมไป ประมาณมีน่าจะมีมาจนถึงประมาณ 2,520 กว่านะฮะ 26 27แต่ก็น้อยมากอ่ะ
1: มันค่อยๆลดลงลดลง
2: ค่อยๆหมดไป
1: ค่ะ
2: ตามสภาพเศรษฐกิจการพัฒนาทางการติดต่อต่างๆ
1: เทคโนโลยีอะไรมันก็เข้ามาเหล่านี้เป็นต้น
2: ใช่อันนี้คือประวัติคร่าวๆนะฮะ
1: ค่ะ
2: สังเกตครับ
1: อาจารย์คะอย่างทางการไทยก็ได้จัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์ที่8ขึ้นเป็นที่ทำการไปรษณีย์จีนอันนี้สะท้อนอะไรได้บ้างคะในสมัยนั้นที่มีการบริการ
2: จริงๆระบบการส่งเงินโพยกวนเนี่ยมันสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างคนจีนพ้นทะเลนะฮะกับบ้านเกิดนะฮะถ้าเทียบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็มันเหมือนจดหมายโพย1ฉบับเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเก็บวิถีชีวิตของผู้คนนะ
1: ค่ะ
2: คนจีนพ้นทะเลต่างๆเนี่ยทั้งความรู้สึกความยากลำบากสิ่งต่างๆที่เขาบันทึกลงไปเนี่ยมันสะท้อนชีวิตจิตใจของเขาทีเดียว จดหมายโพยเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งกันมากๆเนี่ยประมาณช่วงกลางปีกับต้นปีปลายปีเนี่ยก็คือก่อนตรุษจีน
1: อ๋อต้องเป็นเทศกาลอะไรเงี้ยเนาะก็อยากรู้ว่าสบายดีไหมบางคนไม่ได้กราบส่งของมาให้
2: บางตามบันทึกเนี่ยบางช่วงเนี่ยจดหมายโพยวันหนึ่งเป็นหมื่นฉบับนะฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบจดหมายโพยเนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยยังมีการอย่างเช่นว่าดูปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าอันเนี้ยบอกข่าวสิริมงคลอาจจะใช้จดหมายเป็นสีชมพู
1: ก็คือเป็นงานสีแดงงานมงคลค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เกิดแต่บางอันเนี่ยจดหมายโพยอย่างเช่นไปถึงผู้รับแล้วผู้รับประทับตากลับมาว่ารับแล้วแต่ประทับตาเป็นสีดำก็แสดงว่าเอ้าฝ่ายผู้รับเนี่ยอาจจะมีใครไม่อยู่
1: ไม่เป็นมงคล
2: ไม่อยู่แล้วเพราะนั้นแล้วก็ในบันทึกต่างๆเนี่ยบางทีก็มีเรื่องราวที่อาจจะจดหมายสั้นๆก็จริงแต่ก็มีเรื่องราวระบุในนั้นด้วยอย่างเช่นมีจดหมายหนึ่งเขาบอกว่าเงินที่ฝากมาเนี่ยรีบเอาไปถ่ายตัวลูกสาว
1: ค่ะ
2: เขาอุตส่าห์ทำงานมาเนี่ยไปถ่ายตัวลูกสาวก่อน
1: ไปด่วนอาจารย์เขามีจะแบบด่วนไหมแบบด่วนกับไม่ด่วนไหมแบบเร็ว
2: ก็มีแต่จริงๆสมัยก่อนมันไม่สามารถด่วนมากได้
1: ใช่มันมีข้อจำกัด
2: เพราะเดินทางโดยเรือใช่ครับโดยทางโดยเรือแล้วก็บางทีเนี่ยจดหมายโพยบางครั้งเนี่ยไปไม่ถึงก็มีอย่างเช่นผู้ส่งอย่างในภาพยนตร์จะเห็นว่าผู้ส่งขี่จักรยานไปตกน้ำอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: จดหมายอาจจะไปไม่ถึงหรือไปแล้วไปไม่ครบไม่ครบจดหมายหายไปมีแต่รูปถ่ายอย่างเงี้ยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันหลายสิบปีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจดหมายโพยเนี่ยหรือโพยของจดหมายโพยของคนพ้นทะเลเนี่ยมันสะท้อนสายใยความผูกพันอย่างน้อยในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำหน้าที่สื่อสารแล้วก็เชื่อมโยงจิตใจของคนไกลจากบ้านเกิดแล้วก็พ้นทะเลเป็นอย่างดีเลยนะอันนี้คือบทบาทและหน้าที่นะฮ
1: ะ
2: ในจีนก็เลยมีหลายจุดอย่างเช่นที่ซัวเถาหรือที่เซี่ยเหมินเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์โพยกวนหรือโพยจากพ้นทะเลให้เป็นความทรงบันทึกความทรงจำหรือมรดกความทรงจำของคนจีนอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงคนจีนกับบ้านเกิดนอกเหนือจากสมาคมตระกูลแซ
1: ่
2: หรือว่าสมาคมถิ่นกำเนิดหรือว่าบ้านเดิมอย่างเงี้ยนะฮะที่เราจะเห็นว่าสมาคมใต้จิ๋วสมาคม
1: ใช่เขามีสมาคม
2: ไหลลำนั้นก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งแต่จริงๆอ่ะสมาคมเหล่านี้เกิดจริงจังเนี่ยเมื่อหลังรัชกาลที่5เป็นต้นมาแต่ว่าการส่งเงินเหล่านี้มันมีมาก่อนสายใหญ่การส่งเงินเนี่ยแค่คำพูดอย่างเดียวเนี่ยเงินก็ยังไปถึงได้น
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้สะท้อนถึงสังคมจีนยุคเก่าที่เขายึดมั่นในคำสอนของขงจื้อหรือว่าคำสัญญาต่างๆที่จะไม่โกงกันอะไรคืออย่างนี้ฮะเงินเนี่ยจะไม่ใส่ในซอง
1: เอาหรอคะ
2: ในซองจะเขียนเป็นโพยว่าพร้อมจดหมายนี้ฝากเงิน100บาท
1: ระบุจำนวนไป
2: แล้วไปถึงเนี่ยคนรับโพยเขาจะจดเป็นบัญชีพอไปถึงเขาก็จะว่าบ้านนี้จะต้องจ่ายเงินให้บ้านนี้เท่าไหร่จ่ายเงินให้คนนี้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: ส่วนเงินเขาก็จะรวบรวมไปกับทางบริษัทที่รับผิดชอบเขาก็จะรวบรวมไปเพื่อความปลอดภัยจะไม่ใส่ซองย่อยๆไม่อย่างนั้นจะสูญหายได้ง่าย
1: แต่ก็เคยได้ยินนะว่าในส่วนของผู้ส่งหนังสือบางคนไม่รู้หนังสือเนี่ยเจ้าของร้านหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่เขาก็เขียนให้ก็มีใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนคล้ายๆกับเขียนแทน
2: เพราะฉะนั้นอย่างที่โพยกวนเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีหน้าที่นอกจากรับฝากเงินแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่รับเขียนจดหมายรับส่งจดหมายรับเขียนจดหมายแล้วก็อาจจะบางทีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางบางคนเนี่ยคนจีนบางคนใช้แรงงานไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาก็ให้ส่งมาที่จุดเนี้ยเป็นหลักแล้วก็จุดเนี้ยก็จะคอยมารับจดหมายที่นี่หรือมาส่งจดหมายที่นี
1: ่
2: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีสินแสผู้รู้หนังสือคอยช่วยเขียนจดหมายบางครั้งลูกหลานเนี่ยพูดภาษาจีนไม่ได้หรือว่าทางนู้นไม่เขียนมาเนี่ยคนจีนสมัยก่อนที่เป็นผู้ใช้แรงงานบางคนก็ไม่รู้หนังสือเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็จะคอยเขียนให้ ขียนเป็นภาษาจีนในสมัยหลังก็ช่วยแปลหนังสือให้ด้วย
1: เพราะบางคนอาจจะไม่ได้กลับบ้านมาด้วยซ้ำไปเนาะเวลาที่ออกไปแล้ว
2: นะจ๊ะเขาบอกว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยไปร้อยคนเนี่ยได้กลับไม่ถึง10คน
1: น้อยนะที่ได้กลับมานะคะจาน
2: 100คนเนี่ยได้กลับบ้านไม่ถึง10คน
1: ก็มีความจำเป็นเนาะที่จะต้องมาสื่อสารกันทางนี้อันนั้นคือในช่วงที่การเดินทางหรือแม้แต่ว่าในยุคที่ในระบบธนาคารพาณิชย์อะไรต่างๆยังไม่พัฒนาเขาก็จะใช้ช่องทางการส่งเงินกลับของชาวจีนพ้นทะเลไว้แบบนี้ก็คือเขาวางใจด้วยนะวางใจ
2: ใน
1: ยุคนั้นก็คงไม่มีการโกงกันอะไรยุคสมัยนี้ไม่ได้นะจันเนาะยุคสมัยนี้จะลำบากสักนิดนึงถ้าพูดถึงเทียบกัน
2: ก็ยุคใหม่ถ้ายังมีญาติพี่น้องเมืองจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แลกวีแชทกันแล้วก็สามารถใช้วีแชทกันได้เพราะเมืองจีนใช้ระบบสื่อสารโซเชียลของต่างประเทศไม่สะดวกก็จะใช้วีแชทเป็นหลัก
1: ค่ะอาจารย์โพยกวนเนี่ยถ้าสรุปแล้วถูกใช้มานานแค่ไหนแล้วคะอาจารย์ในสรุปแล้ว
2: อยู่น่าจะมีบทบาทอยู่น่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่3ที่4นะฮะช่วงนั้นจนกระทั่งมาถึงประมาณช่วงรัชกาลที่9ต้นๆมีบทบาทอยู่ประมาณ 7-80 ปีเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นพอช่วงประมาณ2520น่าจะหมดละ
1: แต่ค่อยๆหมดค่อยๆหายไป
2: ค่อยๆหมดไปครับร้านโพยกวนก็เลิกกิจการไปเรื่อยๆอย่างช่วงที่เราเนี่ยไม่มีสัมพันธ์กับประเทศจีนอย่างจีน2492จีนเป็นคอมมิวนิสต์จนถึง2518เนี่ยช่วงนั้นเวลาเกือบ20ปีเนี่ยก็การส่งเงินนี่ก็ยากลำบากมากก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็จะต้องไปผ่านอันนั้นก็เหมือนกับว่าผ่านเอเย่นที่ฮ่องกง
1: ค่ะ
2: เพราะจีนเขาปิดประเทศเขาก็เปิดให้ติดต่อพ้นทะเลได้ทางฮ่องกงตอนสมัยนั้นเนี่ยก็เชื่อกันว่าเงินเนี่ยไปก็ต้องไปถึงกองกลางของหมู่บ้านเพราะเป็นระบบคอมมิวนิสต์อาจจะไม่ได้ถึงมือหรืออาจจะถึงแต่ว่าถึงบางส่วนพอตอนจีนเริ่มเปิดประเทศยุคแรกๆเนี่ยก็มีการส่งกันส่วนหนึ่งก็จะนอกจากเงินแล้วจะเป็นพวกของใช้อย่างอาหารการกินของใช้ก็มีเสื้อผ้าทีวีจักรยานอะไรพวกนี้ก็มีครับอันนี้ก็เริ่มเป็นสมัยใหม่ละ
1: นะคะอาจารย์โพยกวนเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกแห่งความทรงจำโลก
2: แห่งความทรงจำ
1: อันนี้ลำดับต้นๆเลยนะอาจารย์ใช่ไหมคะสะท้อนอะไรได้บ้างคะลำดับต้นๆแบบน
2: ี้ก็สะท้อนความเรียกว่าคุณค่าของวิถีชีวิตในช่วงหนึ่งของคนจีนพ้นทะเลนะครับ
1: ค่ะ
2: ที่มีความยากลำบากแล้วก็มีการเชื่อมโยงสายใยด้วยความรักความกตัญญูต่อครอบครัวต่อญาติพี่น้องนะฮะแล้วก็แผ่นดินเกิดนะฮะ
1: ค่ะนอกจากโพยกวนนี่คือส่งถึงไทยก็คือถ้าต่างประเทศถ้าจีนไปประเทศไหนก็คล้ายกันใช่ไหมคะเขาก็จะส่งแบบนี้เหมือนกัน
2: ใช่ครับก็จะคล้ายคล้ายกันครับ
1: งั้นก็แสดงว่าไม่ได้เป็นเพียงเอกสารทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นความทรงจำร่วมของมนุษยชาติเลยนะอาจารย์เนาะสะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต
2: ของครอบครัว
1: ครอบครัวว
2: ัฒนธรรมครอบครัวครับของคนเอเชียคนจีนคนทะเล
1: คนจีนเนี่ยเรารู้เลยนะคำว่าครอบครัวนะอาจารย์ดูเขาจะมีพิธีไหว้หรืออะไรเหล่านี้นะคะ
2: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ในความสัมพันธ์นะคะของครอบครัวของคนจีนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่เราพูดคุยจบไปก็คืออาจารย์สิทธพงษ์จงสงวนนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับเรื่องของโพยกวนเล่าตั้งแต่ย้อนกลับไปนะคะใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนเนี่ยโพยกวนในหลายๆครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนก็ยังมีนะคะเพราะคนจีนที่มาทำงานในไทยแล้วเขาไม่ได้กลับอย่างที่อาจารย์บอกว่ามา100บางทีกลับ10ใช่ไหมคะก็ในส่วนที่กลับไม่ได้ก็อาจจะตั้งรกรากอยู่ที่ไทยก็มีนะคะสะพานที่เชื่อมความรักความห่วงใยทำหน้าที่ได้ดีในขณะนั้นยุคนั้นคือโพยกวนนะคะในยุคที่ระยะทางยังเป็นกำแพง แรงกั้นผู้คนในยุคที่ธนาคารยังไม่มีนะคะธนาคารยังไม่ได้พัฒนาเหล่านี้เป็นต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวบางทีคอเห็นหน้ากันด้วยอันนี้ก็คือวิธีการสื่อสารถึงกันในยุคปัจจุบันนี้นะคะอ่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าววันนี้ค่ะเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลโดยคุณส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือคุณแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุวรรณีทองพูนนะคะจากจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าวค่ะดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูก
6: ผมเตรียมตัวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการซีซั่นของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสัตบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสัตบุรีหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสัตบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรสัตบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นทางนี้วงคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสัตบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสัตบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรับที่คุณถามทั้งบุตรกรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพก็รู้สึกจะเกือบสิบกว่าครั้งถึงพระพันปีนี่ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะ แล้วก็ทูลองค์พาก็ประทับใจท่านเพียงในการที่ว่าท่านดัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพายดำยากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทำงานอยู่
3: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
5: ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิษฐ์คาดหน้ารายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวาทกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสังปัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุและสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายชนันยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง170เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาตรนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาตรติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศ

0: ลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผลิตนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจะส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATOซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความ

0: คันทกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันทกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูลีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์วิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 630,000 บาทไปครองบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBSเป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombas ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน 56-44 คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 64-59 คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น 1-1 เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยทุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็น1ปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบูเวฟชลบุรีและอภิวัฒน์แจ่มเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตะสีโล
3: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์

0: ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยหยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์นครอมตะซิตี้วันนี้บอกว่าเห็นน้ำมาอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าอมตะจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นอมตะอย่างนี้โอ้โหแสดงว่าอาการหนักกว่าที่คาดมากมายต้องให้คุณวิกรมมาเล่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะมีโรงงานหลายแห่งนะครับที่ท่วมเช่นโตโยต้าเขาบอกเขาก็หยุดนะฮอนด้าเขาก็หยุดแต่ว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะนี่ใหญ่มากและมีโรงงานจำนวนมากฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมเล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักกว่าที่คุณวิกรมคาดไว้อย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
1: ครับเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตล่าสุดเพราะผมเห็นมีข่าวว่าอมตะก็ท่วมแต่เอ๊คุณวิกรมนี่วางแผนไว้แล้วนี่นะทำไมมันถึงเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับคุณวิกรม
2: แหมไอ้เรานี่ก็ทำตัวเป็นสิงแสเราก็มาคุยกันในสองเทปที่แล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะบริหารน้ำอะไรต่ออะไรกันอย่างไรพอมาถึงที่อมตะชลบุรีก็ปรากฏว่าโอ้โหมันมาแบบเหมือนกับว่าเรานึกไม่ถึงอะ
1: นึกไม่ถึงเลยนะ
2: โอ้เป็นเหมือนอยุธยาสองเลยนะถามว่ามันอยุธยาสองยังไงเนี่ย
1: ยังไงยังไง
2: โอ้มันก็เป็นเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันไหลมาจากทางเขาเขียวไงเขาเขียวเนี่ยมันเป็นอุทยานใช่ไหมแล้วมันก็บ่าลงมาเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง500กว่าตารางกิโลเมตรนะฉะนั้นฝนตกที่ตรงนั้นเนี่ยพอตกมาคือฝนตกที่ในนิคมด้วยแล้วก็ตกอยู่ที่นอกนิคมแต่คราวนี้ไอ้ตกนอกนิคมมันไหลมาไงเท่ากับว่าเราได้สามเด้งแหละ
1: สามเด้ง
2: เด้งแรกก็คือฝนที่ตกอยู่ในนิคมนี่เด้งหนึ่งแหละแล้วก็เด้งสองนี่ข้าง
1: ๆ
2: ก็ไหลลงมาที่นิคมเด้งสามนี่ก็ระยะไกลพื้นที่นี่ก็รวมแล้วนี่โอ้โหตายละมันเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็มาดูแล้วโอ้ยทำไมนิคมเรามันมันมีเยอะแยะน้ำมากมายขนาดเนี้ยเนี่ยเรามาดูสินิคมที่อมตะนี่เห็นไหม
1: ครับ
2: อันแรกเลยเนี่ยก็คือเรานึกไม่ถึงเลยว่าโอ้ทำไ
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้มันทำไมถึงจะน้ำลงมาเยอะแยะอย่างนี
1: ้
2: เห็นไหมตอนนี้ไอ้น้ำตรงนี้นี่มันก็เป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมที่มันไหลลงมาไหลลงมาไอ้นี่ก็ไหลลงไปเห็นไหม
1: ใช่
2: คราวนี้ไอ้ปริมาณตรงเนี้ยที่มันตั้ง500เนี่ยมันคือสิ่งที่มันไหลนอกจากไอ้ตัวของเราที่เราตกแล้วเรามีที่ระบายน้ำของเราดีละปรากฏว่าข้างๆเด็กไหลลงมาหมดเลยเนี่ย
1: โอ้ข้างๆมาใช่ของเราปกป้องกันไว้ดีแต่ข้างๆมันไหลแล้วเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
2: เจอเรารับได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณวิชัยเราเคยมีทั้งหมดที่เคยลงมานะถ้าเรามาพูดกลับไปถึงเราพูดถึงอดีตอดีตเรานี่เราก็ถือว่ามันใช้ได้นะเราบอกว่าเฮ้ยอดีตเรานี่ตอนนั้นเคยมีมามากที่สุดมันเป็นยังไงเอ่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นภาพไหม
1: ดูอันนี้อดีต
2: อดีตนี่เรา
1: ต่อเนื่องมาเป็นประเด็นการและแผนดำเนินการระยะสั้น
2: อันนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามันทำไมอันนี้มันก็เรียกว่าอดีตเป็นตัวนี้ไงตัวที่เราเห็นอยู่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราคิดว่ามันก็ทำได้นะมันก็อยู่ได้ตัวเนี้ยเห็นไหม120นะแล้วเสร็จแล้วถัดแล้วมันทำไมอันนี้ออกมานี่เราก็สมมุติอย่างเมื่อวันเนี้ยเราก็บอกอย่างนั้นฉันจะทำที่เป้าหมายวันเนี้ยที่จะน้ำท่วมเนี่ยเราได้มีการวางแผนไว้ว่าจากอดีตนี่120 เราก็สมมุติไปบอกว่าเอ๊ะถ้ามันฝนตกแล้วมันเข้ามาในที่เรานี่200มิลน่ะ
1: ใช่
2: นะปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยมันกลายเป็น400มิลน่ะ
1: ว้าวเท่านึงเลยนะ
2: โอ้โอ้โอ้โอ้ไอ้จากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมาคิดใหม่ละ
1: คิดใหม่ใช่ใช
2: ่คิดใหม่ว่าไอ้ที่เราสมมุติไว้เนี่ยเป็น200มิลนี
1: ่
2: ไม่เวิร์กละเพราะเราจะไปบอกว่าในอดีตเป็นยังไงอะไรนี่ใช้ไม่ได้
1: โอ
2: ้เพราะมันมาทีง400ตอนนี้เราจะทำยังไงเราบอกว่าอย่างนั้นเราสร้างเป้าหมายใหม่สินะเป้าหมายใหม่เนี่ยเราอันนี้เอาเป็นตัวที่เราคิดว่าเออเรามันน่าจะไปได
1: ้
2: ก็คือตัวนี้แหละในอนาคตในระยะยาวเพราะว่าจากที่ภาพเรามาอยู่ที่ขนาดในอดีตเราตกแค่120แล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอ้วกกะ200มิลวันนี้ทำทุกอย่างทำอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะ
1: เออ
2: ทำไป200แต่มันตกมา400วอซีเลียวอ่ะ
1: วอซีเลียวอะไรที่เตรียมไว้ก็ไม่พอ
2: โอ้โหคุณดิชัยผมนี่ไปลุยน้ำนะไปดูน้ำก็ไปลุยน้ำเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
1: เออ
2: นี่ถ้าเรามาดูกันบอกว่าเอาแหละถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเราทำยังไงเอ่ยตอนนี้ก็มาคำถามว่าเอาแหละถ้าอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณวิชัยคิดว่าเราถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยและเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นอยู่คือว่า1เราเตรียมตัวไม่ทัน
1: ครับ
2: เออ2นี่ไอ้เรานี่เราจะไปเนี่ยผมเองก็ลงไปนะผมก็ลงไปอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะเออไปดูเขาเนี่ยในโรงงานเนี่ยเออไปดูสิผมนี่ไปดูที่โรงงานนี่ดูสิ
1: ต้องไปถึงที่เกิดเหตุเลยนะให้รู้ดำรู้แดงอ๋อนี่
2: โอ้โหอมิตรพุทธ
1: นี่มัน
2: อมิตรพุทธ
1: นี่มันเหนือเข่านั่นเนี่ย
2: เอวอะไปทักเอวเหรอ
1: เกือบเอวแล้วนะโอ้โห
2: เนี่ยไปที่โรงงานพวกนี้เขาเนี่ยเห็นไห
1: ม
2: เราก็นึกไม่ถึงเนี่ยผมก็ไปที่โรงงานนี้มาไปที่โรงงานนี้เราก็ถึงเห็นโอ้ my god อะไรมันจะอย่างนี้เพราะว่าเราตั้งแต่ทำนิคมมาเนี่ยเราก็120มิลตอนนี้มันเล่นเข้ามาเกือบ400มิลเห็นไห
1: ม
2: ถ้าเป็นอย่างนี้เราทำยังไงต่อล่ะเราก็ตอนนี้ก็มีประเด็นมีปัญหาคุณฤทธิ์ชัยไอ้ปัญหาของเราเนี่ยเราตอนนี้ถ้าเรามาดูเนื้อแท้ของปัญหาอันนี้เรามาดูภาพของตอนนี้ในนิคมของเรา
1: ครับ
2: ที่เรามีปัญหามันคือตัวนี้สิในนิคมเราทั้งหมดเนี่ยที่เรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเรามาดูเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้ตอนเนี้ยเวลานี้นี
1: ่
2: ก็คือพื้นที่ตัวนี้ไอ้พื้นที่ตัวนี้นี่ถ้าเกิดเรามาดูว่าเอ๊ะเอ้านี่มันก็พื้นที่นิคมใช่ไหมทั้งหมดเลย
1: ใช
2: ่ตรงนี้ประมาณ20,000กว่าไร่นะ
1: เยอะ
2: นะก็ตอนนี้เรานี่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยท่วมนะมันก็เคยท่วมเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ในบริเวณพวกนี้แต่ตอนนี้มันเป็นสีเหลืองนี่สีเหลืองที่ท่วมหมดเลยเพราะทำไมเพราะมันมีน้ำมาจากอย่างเนี้ยแล้วมันก็ทำให้บริเวณนี้นะตอนเนี้ยที่เป็นปัญหานะไอเราเป็นปัญหาก็ตามรูปเมื่อกี้นี่เนี่ยเห็นไหมแล้วภาพรูปเมื่อกี้นี่ก็โอ้เราก็เอาแหละตอนนี้ทำยังไงละวะตอนนี้ก็เนี่ยเราดูเห็นภาพจากตรงนี้เราจะเห็นเลยบอกว่าภาพตรงนี้นี่ทำให้เรานี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ที่เราทำไมเราท่วมนะท่วมจากตรงนี้นี่มันเท่ากับว่าเรามีระดับที่ท่วมอยู่เอาแหละคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราเห็นไหมคุณวิชัยเห็นไหมว่าระดับน้ำในแต่ละอันแต่ละอันที่ตัวที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
2: นะก็คือมันก็คือไอ้พื้นที่พวกนี้หมดเลย
1: เออ
2: เนี่ยพื้นที่พวกนี้ ที่ท่วมอ่ะเห็นไหมแล้วคราวนี้ท่วมพวกนี้นี่เราก็มาเนี่ยเรากะดูตอนนี้ผมถึงบอกว่าไอ้ยาทุกทีนี่เราก็ไปมองนะว่าเออมันไม่น่าจะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาแล้วตอนนี้เรามาดูเส้นตรงนี้สนุกสนุกอยู
1: ่เออดู
2: ฤชัยดูที
1: ่ดู
2: เส้นพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นที่เราจะเห็นได้ว่าเออฝนมันตกเนี่ยตกมาแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี
1: ้
2: ที่จริงมันก็ไม่สูงเลยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาโดไปเลยสีแดงใช่ไหม
1: ใช่
2: ไอ้สีแดงนี่มันโดไปแบบไอ้นั่นมากตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้น้ำมันเนี่ยมันเริ่มดีแต่มันตอนนี้ฝนมันก็ตกมาอีกอ่ะตอนนี้เราก็กะอยู่นะตรงนี้คือตัวที่เราดูจากกราฟ
1: ครับ
2: เราคิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี
1: ้
2: เนี่ยสองวันเนี่ยไม่เกินอย่างเงี้ยมันควรจะลงแบบอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้วันเนี้ยไอ้ตรงนี้เรากะมันกะไ
1: ง
2: แต่ถ้าเกิดว่าไอ้เรากะกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วฝนมาเติมอีกอ่ะ
1: ถ้าฝนมาเติมยุ่งแล้ววันนี้ฝนก็เริ่มตกอีกแล้วนะ
2: ใช่ผมก็เลยแบบโอ้ยบินตะพุดเลยตอนนี้พวกนี้นี่ถ้าเขามาอย่างนี้นี่เราเนี่ยตอนนี้ที่มีประเด็นที่สูงที่สุดคือตัวนี
1: ้
2: นะอย่างอื่นนี่ลงไปข้างล่างหมดแล้วอย่างอื่นลงข้างล่างเพราะเราเนี่ยเราคิดว่าเออจากที่มันก็ไม่น่าจะนั่นนะมันตัดไม่ลงไอ้ตรงนี้ตัดไม่ลง
1: ไม่ลง
2: เออเพราะน้ำมันมาเติมอยู่เติมจากเมื่อกี้เนี่ยที่มีทั้งหมด500กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะมันมาเติมตรงนี้ให้อ่ะที่จริงเราน่าจะทำไอ้พวกนี้ได้คราวนี้ก็มันก็มีประเด็นอยู่ลงมาว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้น้ำมาเติมอ่ะมันพวกนี้มันจะทำยังไงเอ่ยถ้าไอ้น้ำที่มันเติ
1: ม
2: ใช่ไหมตอนนี้ฝนมันก็ยังตกฝนมันตกในลักษณะที่แบบโหมันหนักเลยฮะเนี่ยตอนนี้นะฝนที่ตกกันเนี่ยคุณวิชัยดูสิว
1: ่
2: าเราฝนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตกมาอย่างนี้อีกอ่ะแล้วมันไปตกอยู่ตอนเหนือของที่เรา
1: เออมันก็ไหลลงมาสิ
2: ใช่ไอ้นี่เนี่ยคุณวิชัยเห็นฝนตกอย่างนี้เรารู้สึกยังไงเนี่ย
1: โอ้ใจฝ่อเลย
2: ผมเนี่ยผมนั่งรถไปเนี่ยเจออย่างเงี้ยนะและไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไงว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือฝนตกที่มันอยู่นอกนิค
1: ม
2: แล้วไอ้พวกนี้มันก็ไหลเข้าไปในนิค
1: ม
2: ซึ่งถ้าถามบอกเอ้าแล้วเราทำยังไงแน่นอนเราก็ต้องมาบริหารจัดการไอ้ตัวของที่เราจะต้องให้มันไหลผ่านไอ้ตรงนี้เราไปได้ยังไงใช่ไหมก็กลับมาไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เราทีแรกที่เราดูก็คือภาพนี้อีกแหละไอ้ฝนที่เวลาตอนนี้มันตกเนี่ยมันก็ไปตกกอไอ้ตรงบริเวณอย่างกับข้างเหนือข้างบนเราตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราผมคิดว่าที่อื่นอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าเราเป็นsecond อยุธยาก็คือพวกนี้ไงเห็นไหมตัวเลขเนี่ยนะพวกนี้ก็ไหลมาไอ้ที่ผมถ่ายรูปมาเนี่ยก็คือพวกเนี้ย
1: ใช่
2: ฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยทำให้เราเนี่ยคำนึงถึงไอ้ตัวที่เราตั้งเป้าไว้อ้อปีนี้ระวังแผนนะมาบริหารน้ำอยู่เนี่ยเป็น400มิลไอ้200มิลขอโทษ
1: จากเดิม
2: เป้าหมาย
1: เอาไม่อยู่
2: จากเดิมนี่120จากที่เดิม120
1: อ๋อไม่อยู่120
2: แล้วขึ้นมาเป็น200มิลนะเราวางแผนไว้ว่าเออเนี่ย200มิลเราก็ดูแลได้แต่มันมาตก400มิลเออเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะให้กันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงเอ่ยผมที่เมื่อกี้เข้าไปดูเนี่ยนะก็ไปเอานั่งรถนะรถแบบรถทหารเลยนะเข้าไปแล้วสิ่งที่เจอก็คือเรื่องของว่าเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดอีกด้วยการสมมุติแล้วก็ด้วยการที่จะมาเชิญผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้เอามาวางแผน แล้วไอ้วางแผนนี่เราก็จะทำยังไงจ้างเขามาก่อสร้าง
1: ก่อสร้างเลยนะ
2: ก่อสร้างเลยเพราะว่าอย่างกับบริษัทจีนอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นท็อป3เลยนะเบอร์เนี่ยท็อป3ไม่เกิน3อ่ะอยู่ระหว่าง1ถึง3บริษัทเนี่ยก็จะให้เขามาช่วยเอาบริษัทที่เก่งเนี่ยมาช่วยวางแผนแล้วรวมกับบริษัทญี่ปุ่นนะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เมื่อกี้ที่คุยวางแผนร่วมกันพอวางแผนร่วมกันแล้วเราก็จะมีเวลานะไอ้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราอยากแค่มาวางแผนให้จบภายในนะเดือนหน้ากลางเดือน
1: โอ้เหรอเดือนครึ่ง
2: เดือนครึ่งเรากะว่าเดือนครึ่งเนี่ยเราต้องรีบวางแผนเลยว่าเอ๊ะถ้าเรา800มิลเราจะทำยังไงวันนี้ไม่คิดละไอ้200 400ไม่เอาละ
1: เล็กไปละเล็กไปละ100ไปละต้องเยอะต้องเอาเผื่อไว้ถึง100ปีเลยนะจากนี้ไป
2: ไม่ถึงเดี๋ยว100ปีไปเดี๋ยวเจ๊งอ่ะไม่มีตังค์ คือผมว่าวันนี้ตั้งอยู่ที่800แล้วเอาพวกนี้มาแล้วตอนนี้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราก็กะว่าก ลางเดือนหน้ามันจะต้องเห็นภาพเพราะกลางเดือนหน้าเห็นภาพเห็นอะไรตัดเค้กกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนธันวาลงมือเดือนธันวาลงมือนี่เราก็ต้องมาทำใหม่ที่จริงเนี่ยผมมีอ่างมีบ่อเก็บน้ำนะที่อยู่ในอมตะเนี่ยตอนนี้ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรเราก็คิดว่าเหลือเฟือละ
1: เคยคิดว่าเหลือเฟือ
2: เหลือเฟือตอนนี้ต้องเพิ่มเป็น100ล้านลูกบาทเมตร
1: โอ้โห
2: ฉะนั้นผมก็จะขุดบ่อเพิ่มอีก2บ่อรวมกันแล้วให้ประมาณสักร้อยล้านยกตัวอย่างไอ้อันนี้ก็ทำที่จริงเนี่ยผมทำบ่อที่สองไปแล้วตอนนี้บ่อที่สองนี่ก็ทำไปได้ก็เป้าหมายก็คือ20ล้านถึง25ล้านฉะนั้นบ่อเราก็จะต้องสร้างอีกสองบ
1: ่อ
2: แล้วรวมกับบ่อเก่าแล้วมันก็จะได้ประมาณร้อยล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะต้องมาขยายคลองจะต้องมาทำไอ้พวกฝายพวกอะไรต่ออะไรวันนี้ผมเอาเอ็กซ์เปิร์ตเนี่ยแหละอยู่บนรูปอันเนี้ยวันนี้ต้องลงทุน
1: ประเทศนี่นะ
2: ใช่
1: เดือนงานด้วยเนี่ยนะมาแล้วก็เร็วเดือนครึ่งต้องเสร็จแล้วก่อสร้างใช้เวลาประมาณ
2: ก็พยายามที่จะทำไอ้พวกคลองพวกตัวระบายน้ำพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้จบเนี่ยประมาณสักกลางหน้าฝนน่ะอย่างช้าก็คือตีว่าประมาณเดือน8
1: เดือน8ของปีหน้าคือ
2: ปีหน้าสิงหาเนี่ย
1: ก่อนหน้าฝน
2: ใช่สิงหาต้องทำให้จบวันนี้ต้องทำให้จบเท่าที่จะทำได
1: ้
2: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูละเราก็ต้องมาขอความร่วมมือนะจากทางภาครัฐซึ่งผมก็มีตอนนี้ก็เตรียมเขียนจดหมายนะวันนี้ก็ทำอะไรเสร็จแล้วจดหมายนี่ก็จะขอนะการสนับสนุนจากท่านนายกหนูว่าทางด้านพวกสาธารณะพวกทางที่เราสามารถจะเอาไปใช้ในการระบายน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอการสนับสนุนนะฮะก็อันนี้เราจะทำใช่
1: ระบายน้ำที่มีอยู่ในแถบนั้นแต่ว่าคุณวิกรมต้องมองปริมณฑลของอมตะซิตี้ด้วยไม่ใช่เหรอเพราะว่า
2: อันนี้มันอย่างนี้ใช่เชิญคือเราก็จะทำไอ้ตัวนี้เราจัดการตัวเราก่อนแต่ทำควบคู่กันไปกับชาวบ้าน
1: ใช่
2: ชาวบ้านเนี่ยเราจะไปมองข้ามไม่ได้
1: ใช
2: ่วันนี้เราก็เอามองไปเลยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมมีภาพอยู่ตรงนั้นแหละว่าเอ้ยเราตอนนี้ไม่ได้ละเราวันนี้ต้องเอาของเนี่ยที่เราจะต้องเอาไอ้สิ่งที่เอามาพอภาพรวมภาพรวมของภาพตรงนี้นี่สำคัญมาก
1: ใช่
2: คือเราเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะต้องมองตรงนี้นะรวมเข้าไปนะในตัวของที่เรามีนะว่าเอ้ยเราต้องอันนี้เป็นเราใช่ไหมอันนี้เราแต่ตรงนี้ล่ะนะบริเวณเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ย
1: เนี่ย
2: จะไม่ใช่เราไปตรงนี้อย่างเดียวใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นเราก็ต้องไปมองคุมพวกนี้เข้าไปคุมพวกนี้เข้าไปไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันวันนี้เราจะศึกษาตรงนี้ ป็นตัว A ตัวเนี้ยตัว B เห็นไห
1: ม
2: ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีตัว A กับตัว B เนี่ยจะต้องทำคู่กันไปเราจะไปบอกว่าฉันจะทำตัว A อย่างเดียวไอ้พับไอ้เนี่ยฉันจะกันบ้านฉันนะ
1: ไม่ได้
2: ใช่น้ำมันก็มาจากตรงนี้ก็ใช
1: ่
2: นะเราก็กันของเราแต่มันก็ยังมีน้ำที่อื่นที่มาแล้วก็ไปส่งผลกระทบให้กับคนข้างบ้านเราอีก
1: ไม่ได้แล้วจะเป็นเกาะไม่ได้น้ำเข้าเกาะน้ำเราเป็นเกาะเฉยไม่ได้
2: ฉะนั้นตัว A กับตัว B นี่ต้องวางแผนคู่กันไป
1: อ
2: ันนี้ไอ้คู่กันไปเนี่ยเราจะทำยังไงก็จะต้องมาขอนะเริ่มการใช้พื้นที่ต่างๆให้มันขยายให้กว้างขึ้นทำให้ลึกขึ้นทำให้ตรงขึ้นคลองมันก็ย้อยก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตรงขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้เกิดนะให้เกิดขึ้นมาภายในมีไอเดียภายในอีกเดือนครึ่ง
1: ใช
2: ่แล้วก็ปีหน้าเดือนสิงหา
1: ต้อง
2: เราควรจะทำให้เสร็จอันนี้คือว่าเป็นเสร็จหนึ่งทำให้จบเพื่อกลัวฟลุกปีหน้าวันนี้เราจะไปคิดว่าเอ้ยฉันเจ๋วฉันทำดีแล้วเนี่ยไม่ได้อีกแล้ว
1: ไม่ได้
2: อีกเลยเพราะว่าความเสียหายเนี่ยของที่โรงงานมีทั้งหมด100กว่าโรงเนี่ยโอ้โหนี่มันทั้งคนทำงานนะต้องหลายหมื่นคนแล้วก็ความเสียหายของธุรกิจของโรงงานที่เขาไม่สามารถที่จะผลิตได้วันนี้เราต้องรีบทำแล้วก็วันนี้ก็ไม่ปักตะเคิงตะไคร้และไม่ปักอะไรทั้งนั้นแหละเราก็คิดว่าวันนี้เราพยายามที่จะไปทำอะไรเผื่
1: อ
2: ให้มากที่สุดวันนี้เราจะไปบ่อยใครอย่าไปบอกใครอย่าไปโทษดวงชะตาหรืออะไรต่ออะไรไม่ได้นะฮะวันนี้ก็เลยผมก็แหมก็มีความรู้สึกแหมไอ้เราก็เพิ่งไปคุยโม้มา2รายการแล้วไปคุยกับทั้งประธานที่ปรึกษา A เราก็คุยกันว่าโอ้โหดีนะตอนเหนือนี่ต้องมีเขื่อนนะแล้วก็น้ำลงมานี่ต้องเป็นก้านปลานะไอ้ก้านปลานี่ต้องให้มันตั้งฉากกับตัวแม่น้ำได้ให้มันไกลออกไปแล้วไปมีตัวทำไมแก้มลิงแก้มช้างอะไรอยู่ตำแถบนั้นเพื่อกระจายน้ำที่ไหนได้ยังไม่ทันอีแรงจะกินน้ำเลยมาลงที่บ้านเรา
1: แล้วตัวกาญจนบุรีเป็นไงเช็คไปแล้วเมืองกาญ
2: โอ้โหก็มันไปตักหลักไปตกหลังเขื่อนเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
2: โอ้มันใหญ่ก็แต่เขาจะระบายน้ำได้เร็วเพราะว่าเขาที่เมืองการนี่ก็มันทำให้พวกทางด้านเกี่ยวกับการระบายน้ำเข้าไปสู่ตามคูของหนองบึงอะไรอย่างนี้ก
1: ็
2: ถือว่าเขาก็จะทำได้ดีเพราะว่ามันมีคลองไงก้านปลาพวกนั้นเนี่ยที่ระบายอันนั้นก็จะเร็วไปเร็วแล้วเขื่อนที่เมืองการตรงนั้นเขาก็ลดการระบายลงมาผมก็เชื่อว่ามันจะไม่มาผสมกับที่ตกที่ท้ายเขื่
1: อ
2: นแล้วผมว่าเมืองการเนี่ยมันจะไม่แช่
1: ไม่แช่นะ
2: ไม่แช่เพราะว่าอย่างก็แม่น้ำแม่กองนี่ก็ถือว่าเขามีขนาดใหญ
1: ่
2: แล้วก็ไม่เคยเลยนะผมนี่ตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกมั้ง
1: ใช่
2: ที่มีน้ำท่วมเมืองการ
1: ก็บอกว่า
2: เราดูสิทั้งหมด60กว่าปีใช่ไหมคุณวิชัย
1: 60กว่าปีใช่
2: น้ำไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมก็เรียกเป็น black swan คือหงส์ดำหงส์ปกติสีขาวแต่ว่ามันจะนานอีกจะมีหงส์สีดำโผล่มาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงฉะนั้นคุณวิกรมทำถูกแล้วล่ะที่จะต้องวางแผนเผื่อสถานการณ์ให้เซฟที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่นี้คือธุรกิจเขาเนี่ยก็หยุดชั่วคราวแล้วก็จะฟื้นกลับมาก่อนสิงหาเดือนหน้าเขามีแผน business continuity plan ยังไง
2: เขาจะต้องฟื้นภายในไม่กี่วันนี้เพราะเมื่อน้ำเนี่ยมันแห้งข้อหนึ่งนะแล้วเราก็ต้องมาทำไอ้ตัวระบายน้ำใหม
1: ่
2: ตอนนี้เอาชั่วคราวก่
1: อ
2: นแล้วก็ต้องออกแบบให้จบภายในกลางเดือนหน้า
1: เดือนหน้าเลยนะเออ
2: 45วันเนี่ยแหละให้จบแล้วก็ลงมือทำให้ได้นะให้เสร็จภายในสิงหาไอเนี้ยคือหลักการของเราแล้วส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็จะต้องทำต่อไป ทำต่อไปจนกระทั่งเราเห็นว่าไอ้800มิลเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราไม่กลัวว่าเราจะเจอปัญหาแบบทุกวันนี้ยังไงต้องเราหาลู่ทางที่จะมาทำให้มันเกิดความมั่นคงในเรื่องของน้ำของประเทศเราขอบคุณมากครับ
1: พี่ยุนครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอให้ฟื้นเร็วๆครับฟื้นเร็วๆ
2: ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เอาวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
10: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า 200,000 ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีอย่างต่ำกว่าตะลิงณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
3: ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมง
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่า และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลดพร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 ซมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแค่ฟันบ้างกระช่างมันจะไม่ต้องไปเครียดกับมัน

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

0: ครับจ้ะด้วยอาบายาเฮลสปัตติกรึมทุยสำเบียงลูค่ายจะเฮิดปิ้วปิ้ว
1: ภาษาโคราชแล้วก็สวัสดีครับก็เมื่อวานนังหมูคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็ได้เห็นในเฟซเนี่ยคนโพสต์ขึ้นมาว่านาเขาเล่นกีตาร์ได้แล้วจากที่เคยที่จับกีตาร์ไม่ได้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันบังคับไม่ได้เนื่องจากเรื่องของสโตรกแล้วก็ร่างกายต่างๆที่กว่าจะฟื้นตัวการผ่าตัดมะเร็งลำไส้แล้วก็มาถึงเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆของการจับกีตาร์นี่มันไม่ได้ก็เห็นมีเพลงโคราชขับสายกันแล้วนาก็พยายามเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นได้ด้วยแล้วก็นำเสนอได้ด้วยเมื่อวานนี้ผมตั้งใจว่าจะเปิดเพลงแต่ว่าหาไม่เจอสำหรับโคราชขับสายกันก็เลยเลือกเพลงโคราชมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิจิตรรุ่งสมัยนะครับและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับก็มีเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆของบทเพลงเพื่อชีวิตฝากกันตอนนี้ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วทุกหัวและแหงเลยนะฮะกำลังดูว่าที่เพชรบุรีบอกว่าก็เห็นว่าตก8ชั่วโมงจริงป่ะครับที่ต้องเช็คข่าวดีทีเดียวดีข่าวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวโดนเป็นข่าวลวงขึ้นมาอีกแต่เห็นภาพว่าเมืองการมีสถานการณ์น้ำด้วยนะฮะก็ฝนถล่มนะครับก็มีอีกหลายๆพื้นที่ก็ค่อยๆนะฮะค่อยๆดูกันไปแล้วก็ระมัดระวังกันเรื่องของน้ำที่เส้นทางท่วมหนักๆแล้วก็รถไปกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องแจ้งกันแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันให้มากๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีนะครับในคืนวันอาทิตย์นะฮะเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของถนนดนตรี0816-346452 0816-346452นะครับกับเรื่องราวของเพลงที่ยังอยู่ในช่วงการระลึกเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีของเดือนตุลานะครับเกินโดยโคราชก็พูดถึงแมวก็แน่นอนฮะสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เห็นแล้วก็ต้องเวลาน้ำท่วมเนี่ยคนเอาตัวรอดแต่เขาก็จะต้องจะแบกเข้าไปไม่ไหวบางทีต้องทิ้งเขาไว้หรือว่าปล่อยเข้าไปอยู่ตามยถากรรมตามพื้นที่ที่เขาไม่สามารถที่จะไปได้แล้วก็ต้องหาที่สูงหาที่ที่ต้องให้รอดปลอดภัยไม่ว่าจะขึ้นไปบนหลังคาต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆแต่ถ้าสุนัขก็ต้องว่ายลอยคอกันไปนี่นะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะฮะวันนี้ไปทำฟันที่ร้านหมอฟันก็เห็นเจ้าหมาตัวใหญ่ๆเขามาทิ้งไว้ที่หน้าร้านเป็นพันแบบเหมือนพันหมาใหญ่นะฮะแล้วก็คงน่าจะเป็นผสมแต่ว่าดูลักษณะดีเวลานั่งก็จะไขว้ขาไว้ด้วยนี่นะฮะก็แสดงว่าเคยต้องอยู่ในบ้านที่พอจะมีอันจะกินแล้วก็มาถูกทิ้งเอาไว้สองสามตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นแล้วก็ว่าสงสารเขานะฮะแต่เขาก็มีเพื่อนเป็นมนุษย์ที่ได้เมตตาต่อเขาก็คือบรรดาพวกพี่น้องที่ขับรถรับส่งของก็จะมาจอดรอเวลาที่จะต้องบรรทุกของตรงนั้นเป็นห้างบิ๊กซีแล้วก็ร้านหมอนี่จะอยู่ท้ายสุดในข้างในสุดแล้วก็เขาก็แบบดูแล้วเหมือนกับว่าที่จะปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาแล้วก็มีมิตรที่เป็นคนที่คอยช่วยดูแลเขาอันนี้นะครับก็เลี้ยงไม่ได้แล้วก็เอามาปล่อยทิ้งไว้นี่ก็นี่แหละนะฮะเราคิดถึงสงสารบรรดาน้องหมาน้องแมวทั้งหลายที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกับที่เราประสบอยู่หลายคนก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องออกมาอยู่ตามถนนนะฮะมาอยู่ตรงเต็นท์ที่เขาเช่ากันไว้บ้างหรือว่ามาขออาศัย ที่ทางหน่วยงานราชการได้ทำเอาไว้เป็นเพิงหรือว่าห้องน้ำชั่วคราวนะฮะแต่ก็ทิ้งไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆก็คงจะเป็นห่วงแล้วก็ต้องพายเรือเข้าไปดูกันด้วยอันนี้เป็นต้นหรือไปคอยให้อาหารก็เป็นห่วงนะฮะว่าคิดถึงเขาคิดถึงเรานะครับเหมือนกับคนที่เราก็เลี้ยงเขาไว้อยู่4ตัวที่ตอนนี้ก็ดูแลเมื่อวานเราพาไปอาบน้ำตัดขนมาแล้วนะครับเสียงอีสานครับถนนดนตรีขึ้นมานี่ครับ

สมาชิกของฟ้าสางจะล่วงลับไปหลายท่านแล้วนะครับอย่างเช่นอาจารย์ประจนคนที่เล่นพินนี่แหละครับก็ฝีไม้ลายมือพินแสนสายก็ทราบว่าก็ยังทำงานอยู่นะฮะณพุทธิพันธ์พุทธลาภของวงฟ้าสางก็ยังบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะรวบรวมในสิ่งที่เพื่อนในวงของฟ้าสางได้เคยมอบไว้ให้ว่าจะให้ผลงานนั้นตกเป็นสมบัติของแผ่นดินนะฮะก็จะได้ทำตามเจตนารมณ์ต่างๆเอาไว้สำหรับคนที่ยังได้มีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าทุกคนก็70กันกว่าแล้วสำหรับหนุ่มสาวในยุค50ปีที่แล้วของเหตุการณ์เดือนตุลาเรื่องนำมาฝากกันนะฮะเสียงพินจากณวงต่อในพินของอาจารย์ประจนวงฟ้าสางเดินทางกันไปนะครับในช่วงเวลาที่หลายคนก็อยู่ในสภาวะน้ำท่วมสักครู่นี้ที่ปทุมธานีก็โทรมานะครับ0816346452ก็พูดถึงสัตว์เลี้ยงสุนัขเนี่ยบอกว่าเวลาที่เจ้าของเวลาออกจากบ้านหรือว่านั่งเรือหรือนั่งรถไปเขาก็ว่ายน้ำตามนะฮะเพราะว่าเขาก็มีเรานี่แหละถ้าเป็นสิ่งที่เขาถือว่าต้องฝากชีวิตเอาไว้นะฮะฉะนั้นก็แน่นอนเราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยนะครับแต่ว่าในสภาวะอย่างนี้ทุกคนก็ลำบากกันอยู่ในขณะที่น้ำเข้ามานะฮะอย่างเช่นที่เมืองการเช่นที่เพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นฝนตกกันมามากๆหลายชั่วโมงน้ำเข้ามาในพื้นที่ทางถนนต่างๆก็เส้นทางสัญจรก็คอยตรวจสอบกันดูนะครับเดินทางกันในคืนวันนี้นะครับกับช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วดวงศักดิ์ยมทองเริงกิจการเจริญวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีบริพาทเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับ M81 ขาเข้าเมืองการหน้าโรงเรียนห้วยตะลุงหนองขาวทางมุ่งการรถเต็กควรเลี่ยงเส้นทางนี้ครับจากเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะฮะทางลง M81 นะครับขาเข้าเมืองการครับรถเล็กก็ขวดเลี้ยงอันนี้พยายามดูเข้าไปในที่เพจอะไรต่างๆที่เขารายงานเข้ามานะครับอะไรก็บอกกล่าวก็ได้แจ้งกันได้ก็จะได้แจ้งกันไปนะครับในเวลาที่หลายท่านก็เดินทางอยู่ในขณะนี้หรือบางท่านก็เดินทางไม่ได้สำหรับน้ำที่ล้อมรอบมาในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนในเขตบ้านเรื่องของตนเองอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องทั้งไฟฟ้านะฮะเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกกับเพลงที่เลือกนำฝากกันนะครับตาดีครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตั้งแต่ครั้งบรมราชาภิเษกว่าประสบกนิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดถึงความดีและบุญคุณที่ประชาชนได้อุ้มชูดูแลพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2569ขึ้น1 ค่ำ เดือน 11ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่ามีประเด็นปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดๆในสังคมที่เราสามารถจะนำธรรมะไปปรับใช้ในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างครับ
1: ครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องนะฮะก็คือธรรมะนะครับสำหรับอันนี้คือเขาถามให้เพื่อนเขานะครับบอกว่าเพื่อนเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดปีเดียวกันกับโยมแต่การพยากรณ์ของโรคเนี่ยไม่ค่อยดีนักมีการไปพบที่ปอดเนี่ยกลับมาให้ยาสู้กันอีกรอบมีความกังวลในใจลึกๆเพื่อนฟังธรรมะบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของท่านววชิระเมธีเพื่อนถามถึงโยมทำอย่างไรก็อธิบายไปตามเท่าที่รู้คิดว่าถ้าเพื่อนได้ฟังจากพระอาจารย์แล้วน่าจะทำให้เพื่อนก้าวหน้าในจิตใจอีกขั้นหนึ่งนะครับก็กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะครับในประเด็นนี้ครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยคือวันนี้เป็นธรรมะที่มันต้องเอามาใช้ได้จริงๆถึงเวลาเลยล่ะเราคือถ้าเรายังไม่ป่วยเรายังไม่ได้เจ็บบางทีเราไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาใช่ป่ะแต่พอหมอบอกคุณอยู่ได้อีก6 เดือนนะอ้าวเดินไงอ่ะทีเนี้ยทั้งครอบครัวทั้งเงินทองทั้งการงานโอ้มันตกใจเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เตรียมรับมือมาก่อนฉะนั้นเราต้องเตรียมรับสถานการณ์มาก่อนอย่างน้ำท่วมที่ผ่านมาเนาะประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆมีน้ำท่วมเกิดขึ้นไม่ว่าจะภาคเหนือภาคกลางโดนหมดกรุงเทพก็ไม่รอดถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวนี่แล้วเขาไม่ได้เตือนเฮ้ยคุณต้องเตรียมตัวนะเอาของขึ้นที่สูงฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องใดๆเลยก็ช็อคซินิมาไม่ถึงเสียหายเยอะแต่ถ้าพวกที่เตรียมตัวมาเช่นเอาของขึ้นที่สูงรถไปจอดที่ดีหรือว่าเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้เขาได้รับผลกระทบน้อยก็คือเขาจะปรับใจน้อยเขาจะไม่ได้ทุกข์มากนะเขาจะทุกข์น้อยเช่นเดียวกันคุณสมบัติในการที่เราจะเตรียมการรับมือเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อนแต่ทีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติคุณเตรียมไว้ก่อนเช่นคุณเตรียมก่อน3 ปีคุณเตรียมก่อน10 ปีอันนี้ก็จะดีพอถึงจุดนั้นเกิดความทุกข์ความอะไรเราก็จะน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าคุณไม่ได้เตรียมมา3 ปี10 ปีแล้วคุณจะเตรียมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสวยงามตรงนี้ว่า เอาแล้วถ้าเจอเฉพาะหน้าตอนนี้จะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าฉันไม่ได้เตรียมมาก่อนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะต้องมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่ได้ทำแล้วเราจะไปทำตรงนั้นมันก็เลยมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำอะไรที่เราทำได้มีแน่นอนเรามีจุดที่เราทำได้ถ้าเราพูดถึงคนที่จะเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นนานๆนะ5ปี10ปีหรืออะไรเงี้ยสมมุติท่านผู้ฟังถ้ายังไม่ได้เจ็บแค่ได้ป่วยคุณสมมุติยังไม่ได้เจ็บแค่ได้ป่วยเราต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่ว่าเอ้ยถ้าวันคุณเจ็บป่วยคุณจะทำยังไงอะไรที่เราต้องเตรียมได้เช่นถ้าจะพูดถึงข้าวของสิ่งของพระอาจารย์ยุบว่ามีผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรต่างๆนี่เขาพูดเยอะแล้วเรื่องข้าวของสิ่งของหรือว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เช่นคุณอยากกินโปรเซสฟู้ดมากคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องนอนรับพักผ่อนเพียงพออะไรเงี้ยนี่คือไลฟ์สไตล์ก็มีผู้รู้ที่จะแนะนำเยอะแยะละแต่ว่าในทางใจตรงนี้อยากจะพูดถึงจุดนี้ถามว่าทางใจเราจะพิจารณายังไงถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีจุดที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาก่อนที่เราจะเจ็บแค่ได้ป่วยเราจะ5ปี10ปี3ปีก็ตามว่าเราต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้รวมถึงความแก่ความตายด้วยที่จะมาถึงทำยังไงเราก็พิจารณาแล้วว่าเราจะต้องเจอถ้าเจอแล้วนี่คือลำดับขั้นพระพุทธเจ้าให้ไล่เรียงไปอย่างนี้1ทรัพย์สินสมบัติที่ดินเงินทองอันนี้เราพิจารณาถ้าก่อนที่เราจะเสียเราทำพินัยกรรมก่อนเลยคำว่าพินัยกรรมเนี่ยหมายถึงว่าเราคิดไว้แล้วว่าเงินส่วนนี้เราจะทำอะไรที่ส่วนนี้เราจะให้ใครถ้าเราเจ็บตอนนี้เราตายตอนนี้เราจะทำยังไงกับมันนี่คือทรัพย์สินสมบัติอันนี้คือโดเมนนะจะแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งของสองคนเราผู้คนที่อยู่รอบตัวเราจะเป็นพ่อแม่จะเป็นเพื่อนจะเป็นคู่ครองจะเป็นลูกจะเป็นหัวหน้าจะเป็นใครก็ตามหรือว่าเอ้ยคุณจะพูดยังไงกับเขาคุณจะทำต้องทำอะไรกับเขาซึ่งธรรมะในข้อนี้คือเรื่องที่ทั้ง6แต่ถ้าเป็นคู่ครองสามีหรือภรรยาคุณต้องทำหน้าที่นี้ลูกคุณต้องทำหน้าที่นี้เจ้านายลูกน้องคุณต้องทำหน้าที่นี้นี่อันนี้ท่านบอกไว้แล้วว่าคุณต้องทำสิ่งนี้นะต่อมาเรื่องตัวเรา3โดเมนนะโดเมนแรกสิ่งของเข้าของทรัพย์สินสมบัติโดเมนที่2คือบุคคลคนอื่นโดเมนที่3นี่คือร่างกายของเราร่างกายของคุณตรงเนี้ยที่ถ้าบอกว่าเจ็บหรือตายคุณจะจัดการกับมันยังไงเช่นถ้าบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคุณจะให้เขาใช้เครื่องช่วยหายใจไหมคุณจะให้เขาอะไรอ่ะ CPR ไหมหรือเตรียมยังไงเช่นบางคนจะทำประกันบางคนจะไม่ทำประกันทำเท่านี้รักษาตรงนี้คุณเกี่ยวกับร่างกายตัวเราทำไว้ก่อนมาคิดไว้ก่อนเช่นว่าถ้าตายแล้วคุณจะเอาศพไปจัดการยังไงหรือคุณจะบริจาคให้โรงพยาบาลเป็นอาจารย์ใหญ่เราต้องคิดไว้ก่อน3โดเมนทีนี้พอเวลามันงวดเข้านี่เป็นอีกประเภทหนึ่งแล้วนะงวดเข้านี่คือไอ้ฉันไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยนะ3อย่างนี้แล้วพอมันงวดเข้าจนกระทั่งตอนนี้คุณเจ็บแล้วตอนนี้คุณจะตายแล้วหมอบอกอยู่ได้3เดือนแล้วนี่คือมาจุดที่ต้นของคำถามนี้แล้วโอเคไหม
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นในเวลาที่มันเหลือน้อยเนี่ยเราก็ต้องทำสามด้านนี้เหมือนกันแต่ว่าการทำสามด้านนี้มันจะแตกต่างกันเนาะคือเราอาจจะทำได้ไม่ครบถ้วนแต่เอาหลักๆต่อแล้ววิธีการพิจารณาตรงนี้ก็จะแตกต่างกันเราเอาถึงจุดที่ว่าสมมติว่าวันนี้คุณจะตายแล้วคุณอีก3เดือน4เดือนจะตายหมอบอกก็เลยควรจะต้องพิจารณาข้าวของสิ่งของเดี๋ยวถ้าอันไหนถ้าสั่งการได้ก็สั่งไปใช่ไหมอันไหนสั่งการไม่ได้ก็ต้องตัดแล้ววิธีพิจารณาทำอย่างนี้มีทรัพย์สินสมบัติที่ดินพันธบัตรหุ้นหรือใดๆอะไรไหมที่คุณเป็นห่วงอยู่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยมีนะอันนี้ฉันก็ห่วงว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงหุ้นมันจะเป็นยังไงแล้วใครจะรับอันนี้ไปคุณจัดการสละออกไปเลยสละออกคือเขียนสั่งไว้ให้ว่าใครทำอะไรด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าทรัพย์สินสมบัติเนี่ยมีความไม่เที่ยงนะอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เป็นของคนนั้นเราเอาไปด้วยไม่ได้ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วนะพิจารณาว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเนี่ยเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้พอเราเอาไปด้วยไม่ได้มีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเราควรจะละความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติเข้าของสิ่งนั้นเสียว่ามันไม่ใช่ของเรา นี่ให้พิจารณาอย่างนี
1: ้นะครับ
2: ถัดมาอีกคนโดเมนที่สองที่พูดมาสักครู่คือเรื่องของคนมีใครที่เราเป็นห่วงไหมกังวลใจไหมบางคนอาจจะเป็นห่วงพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นห่วงคู่ครองบางคนอาจจะเป็นห่วงลูกห่วงเพื่อนหรือห่วงอะไรก็แล้วแต่วิธีพิจารณาเพราะว่าที่ห่วงบางทีเราได้ทำมาไม่ได้ทำครบไม่ครบมันเลยจุดนั้นมาแล้ววิธีพิจารณาท่านจะทำอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะพ่อแม่ก็ตามคู่ครองก็ตามลูกก็ตามเขาคนนั้นก็มีกรรมเป็นของตนทำดีเขาจะได้รับผลที่เป็นความสุขทำชั่วเขาจะได้รับผลที่เป็นความทุกข์กิจที่เราควรจะต้องทำกับเขาเนี่ยเราได้ทำแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำแล้วนี่หมายความว่าสมมติถ้าเป็นพ่อแม่เนาะเราก็อาจจะโทรไปพูดดีๆด้วยสักคำสองคำหรือว่าคุยกันดีๆอ่ะถือว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วอย่างนี้นะคู่ครองคนนั้นที่เราเป็นห่วงอยู่แต่บางทีอาจจะหรือลูกก็ตามเนาะบางทีอาจจะโทรติดต่อกันไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าเราตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นอันนี้กิจที่หน้าที่นะหน้าที่หรือกิจที่ควรจะต้องทำเราได้ทำแล้วได้ทำนิดหน่อยก็ถือว่าอย่างได้ทำแต่แล้วบุคคลนั้นเขาก็มีกรรมเป็นของตนมีสุขก็ได้เป็นผลมาจากกรรมดีมีทุกข์ก็ได้มีผลมาจากกรรมชั่วต่อให้เราห่วงเขาก็ยังต้องเป็นตามกรรมอยู่ดีต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีอันนี้คือวิธีพิจารณานะต่อให้เราห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีนะต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะไปห่วงทำไมเราไม่ต้องห่วงเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมอันนี้วิธีพิจารณาในโดเมนที่สองโดเมนแรกเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของข้าวของนี่ก็เหมือนกันนะต่อให้เราจะห่วงเนี่ยไอ้เงินทองทรัพย์สินสมบัตินั้นก็ต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาต่อให้เราไม่ห่วงเขาต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเขาสักต่อมาโดเมนที่3วิธีพิจารณาจะไม่เหมือนกันโดเมนที่3คือเรื่องของร่างกายตัวตนของเราแต่ที่ว่าถ้าเรามี3ปี5ปี10ปีเราเตรียมไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็คิดแบบนึงแต่พอมันจุดที่มันงวดเข้าจนคุณจะตายแล้วจนคุณเป็นโรคหนักแล้วเกี่ยวกับร่างกายของเราพระพุทธเจ้าให้วิจารณาว่ากายเราเนี่ยเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของรังโรคเป็นรังของโรคอะไรมันก็มาเน่าอยู่นี้เสียอยู่นี
1: ้
2: เนาะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่ากายเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เห็นความไม่เที่ยงในกายนี้ปล่อยวางกายนี้เสียเนาะว่ารักษาหมอเขาก็รักษาเต็มที่แต่จิตใจของเราต้องรักษาเองหมอก็จะมารักษาจิตใจของเราให้ไม่ได้วิธีการรักษาจิตใจของเราต้องไม่กังวลใจเราต้องมีความสบายใจจะไม่กังวลใจจิตเราต้องมีสติแล้วรักษาด้วยสติ1รักษาด้วยปัญญาสติและปัญญาต้องมาคู่กันพอเราตั้งสติไว้ได้ว่าโอเคร่างกายเป็นอย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องคนเรื่องงานเอาต่อมาว่าปัญญาใส่เข้ามาอีกว่ากายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราให้เห็นความจริงข้อนี้แต่พอเราเห็นความจริงข้อนี้จิตเราจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางได้เราปล่อยวางเวทนาในกายนี้ได้ปล่อยวางความกังวลใจในกายนี้ได้พอเราเป็นอย่างนี้จิตใจเราจะสบายนั่นคือวิธีพิจารณาใน3ด้าน3โดเมนนะตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันกับช่วงเวลาที่ไกลๆก่อนที่จะถึงจุดที่มันจะตายมันจะเจ็บกับช่วงเวลาที่ตอนนี้คุณเจ็บแล้วใกล้ตายแล้ววิธีพิจารณามี3ด้านแตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็พอเราพิจารณาเสร็จปุ๊บผลที่จะเกิดคืออะไรนั่นคือสามารถที่จะมีความสบายใจมีความเย็นใจอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยเราไม่ทุกข์ร่างกายก็แยกกันจากจิตใจได้กายกับจิตแยกกันกายเจ็บไปเราก็ไม่ค่อยทุกข์มากพอเราจากไปก็จากไปด้วยความสุขได้นั่นเองเป็นบาง
1: ครับกล่าวคือก็คือต้องคำนึงถึงเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงมองความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อลดความยึดติดนะฮะจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นดึงจิตกลับมาสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทนที่จะกังวลเรื่องของอนาคตครับแต่พระอาจารย์นาการจะดึงจิตให้มีจิตตั้งต้นคิดแบบนี้ได้นี่ยากพอสมควรนะพระอาจารย์พอเราบอกว่าเนี่ยอนิจจังความไม่เที่ยง หรืออยู่ในปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยพูดเนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันทำได้ง่ายแต่ว่าการที่จะทำให้จิตเราเนี่ยฉุกคิดเรื่องนี้เราเริ่มปลงอะไรในสังขารปลงอะไรในทรัพย์สมบัติอะไรมันค่อนข้างยากพระอาจารย์คือดึงจิตยังไงฮะคือการที่จะดึงจิตมาให้เราลึกถึงตรงนี้พระอาจารย์นะมีแนวทางหรือว่ามันมีทริคอะไรตรงนี้บ้างไหมฮะ
2: หลักธรรมในข้อนี้ก็คือเรื่องของสติหลักธรรมคือเรื่องของสติคำถามในที่นี้คือว่าเราจะตั้งสติตรงนี้ได้ยังไงอย่างที่คุณสมพลว่ามันยากอยู่นะหมวดธรรมเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือสติอย่างที่ใครก็พูดกันอยู่เป็นประจำว่าพระพุทธเจ้าก็พูดมา 2,000 กว่าปีแล้วคุณต้องตั้งสติไว้แต่พอมันอึมขึ้นมาแล้วโอ้โหมันยากอยู่จะตั้งสติเนี่ยพอดีมันเป๋
1: คือมันมีทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ในใจความทุกข์ทางกายแล้วก็ความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะฮะแม้จะไม่ใช่ตัวเราโดยตรงแต่ถ้าเกิดเป็นคนรอบข้างที่พอรู้ว่าอ๋อคนบุคคลผู้ใกล้ชิดของเรามีอาการเจ็บป่วยแล้วก็จะอยู่ได้อีกไม่นานความทุกข์มันเกิดขึ้นพระอาจารย์ความเครียดมันเกิดขึ้นจะยังไงดีจะบริหารจัดการยังไงพระอาจารย์เอาแบบตั้งต้น
2: เติมไปหลักขั้นตอนที่จะให้เกิดมีพลังนะให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังเพราะตอนนี้มันน่วมแล้วสมมติมีความทุกข์มาเติมเนี่ยมันอ่อนแรงลงเลยเครียดเลยอย่างที่คุณสมบัติว่าพลังจะเกิดขึ้นเองพลังอำนาจของจิตมาจากไหนเราจะกำหนดตรงจุดว่าสติไงสติโอเคสติเป็นพลังอำนาจของจิตแล้วมันจะมาได
1: ้
2: ลำดับขั้นตอนพระพุทธเจ้าอะไรมาอย่างนี้ก่อนที่คุณจะมีสติได้นะที่คุณจะบอกว่าโอ้ฉันต้องตั้งสติไว้ฉันต้องแบบว่าไม่ร้องไห้ไม่อะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่เครียดคุณจะตั้งสติได้ท่านบอกว่าคุณต้องมีการทำจริงแน่จริงทำจริงแน่จริงคืออะไรทำจริงแน่จริงคือลงมือปฏิบัติธรรมพยายามประคองจิตตั้งจิตไว้ความพยายามตรงเนี้ยคือการลงมือทำจริงแน่จริงโอ้ยก็มันไม่มีกำลังในการที่จะลงมือทำมันน่วมอยู่ตอนนี้เอาขั้นตอนก่อนหน้านั้นคุณต้องมีความมั่นใจคือศรัทธาศรัทธาความมั่นใจว่าเอ้ยวิธีการเนี้ยต้องได้ผลแต่ไม่ว่าจะดูลมหายใจไม่ว่าจะสวดมนต์ไม่ว่าจะทำขั้นตอนใดๆก็ได้ที่ให้เกิดสติมีอยู่10-20อย่างวิธีการให้เกิดสติเราต้องมั่นใจก่อนจะมั่นใจจะมีความลงใจจะมีความเลื่อมใสในการที่จะลงมือทำเหล่านี้คือศรัทธาศรัทธาคุณต้องมีใช่ไหมคือความมั่นใจลงใจเลื่อมใสในวิธีการในตัวฉันว่าฉันต้องทำได้นี่คือศรัทธานี่คือความมั่นใจคุณจะมีศรัทธามีความมั่นใจได้โอ้โหมันไม่ใช่อยู่มันจะมีแต่ท่านจึงบอกว่าอะไรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาท่านจึงถามขึ้นมาตรงนี้พระพุทธเจ้าถามนะฉันจะมีศรัทธาได้ไงฉันจะมีความมั่นใจฉันจะมีความเลื่อมใสในวิธีการในการปฏิบัติได้ยังไงคำตอบของคำถามนี้คุณสมบูรณ์ท่านตอบไปด้วยเราว่าทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาตอนเราก็ทุกข์อยู่ตอนนี้ผลของความทุกข์มันมี2อย่างไงคุณสมบูรณ์ผลของความทุกข์มี2อย่างคนประเภทที่1เนี่ยพอเจอความทุกข์เสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะญาติเสียไม่ว่าจะตัวเองจะตายแล้วอย่างเงี้ยนะเจอความทุกข์แล้ว1มี2อย่างนะ1เขาก็จะร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวจมอยู่ในกองทุกข์นั้นมีคนประเภทที่1หรือคนประเภทที่2เขาถามคำถามนี้เขามีความคิดมีคำถามว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีคุณโจลองนึกถึงคนที่เขามีปัญหานี้คุณมองปัญหานี้ตรงไหนถ้าสมมติว่าเรามองที่ว่าโอ้โหนี่มันมีแต่เรื่องมันมีแต่บ้าบอมันมีแต่ทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันเราเพ่งไปที่ปัญหานี่ปัญหามันยิ่งขยายปัญหามันยิ่งหนักเรายิ่งจมอยู่ในกองทุกข์เราจะทำให้กล้ำกลวนคิดซ้ำซ้อนคิดอะไรอ่ะ OCD อ่ะคิดซ้ำไปซ้ำมาจนเครียดซ้ำด้วยอย่างที่ว่านี่เครียด
1: วนไปวนมาคร
2: ับทุกซ้ำไปซ้ำมาอันนี้คือคุณจ้องจ่อลงไปที่ปัญหาแต่ว่าคนที่เขาถามคำถามเขาเจอความทุกข์เดียวกันนะเขาถามคำถามมาใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีคือเขามองข้างนอกก็ไม่ได้มองเจาะลงไปตรงปัญหาแต่เขามองตรงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนทางออกมันจะอยู่ตรงไหนคือหันหัวไปคนละทางเข้าใจไหมคนหนึ่งหันหัวเจาะจมอยู่กับทุกข์อีกคนหนึ่งหันหัวว่าเอ๊ะทางรอดจะอยู่ตรงไหนเหมือนคุณจมน้ำพระพุทธเจ้าเปรียบไว้คนตกน้ำคนตกน้ำเสร็จปุ๊บโอ้น้ำท่วมแล้วตกใจอันนี้คือพวกนี้ไปก่อนจมน้ำตายแต่อีกคนหนึ่งก็พยายามมองเชิงเง้อฝั่งอยู่ไหนเชิงเง้อดูฝั่งอยู่ไหน พอเห็นฝั่งปุ๊บต้องไหว้เข้าฝั่งไม่ใช่ว่าไหว้ไปทุกที่ทุกทางมั่วไปหมดไม่ใช่
1: ครับ
2: คุณต้องพยายามมองหาฝั่งอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามที่ว่าใครเนาะจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีท่านถาม
1: ครับ
2: ใครเนาะใครเนาะพอเราคิดตรงนี้มองตรงนี้เราจะเจอคำตอบนี่พระพุทธเจ้าสอนไปแล้วเราจะได้ศรัทธาได้ความเลื่อมใสได้ความลงใจขึ้นมาคำว่าทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาหมายถึงอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเราเจอทุกข์แล้วเราตั้งคำถามดูซิว่าใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเราจะมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสติเรื่องศรัทธาเรื่องความเพียรเราเริ่มจากตรงสตินี่บางทีเราต้องมีกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรช่วยได้ในการที่จะเชื่อมช่องว่างตรงนี้เชื่อมช่องว่างของทุกข์ที่ไปให้เกิดศรัทธาเนี่ยกัลยาณมิตรช่วยได้บางทีท่านผู้ฟังเจอปัญหานี้แล้วมาฟังรายการธรรมรับรุณมีคุณทรงพลมีพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรฟังข้อมูลที่อ๋อทำงี้เหรอเราต้องเชื่อมจิตอย่างนี้จิตเราจะมีศรัทธาขึ้นมามีความมั่นใจขึ้นมาในกระบวนการวิธีการแล้วลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเพียรเราจะได้สติขึ้นมาได้นี่คือวิธีการที่ทำให้จิตเรามีพลังมีอำนาจเหนือจิตของเราที่ตอนนี้มันน่วมอยู่คนมีความเครียดอยู่เพราะฉะนั้นเจอทุกข์เนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะว่าทำให้จิตเราเนี่ยจะมีกำลังตั้งขึ้นได้มีศรัทธาขึ้นได้นะทีนี้พอขั้นตอนในการพัฒนาต่อไปเนี่ยเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่สติแต่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือมีสติด้วยต้องมีปัญญาด้วยพอเรามีสติแล้วตั้งไว้ได้แล้วมีปัญญาตามมาปล่อยวางได้แล้วเนี่ยกายกับจิตของเราเนี่ยมันจะแยกจากกันแต่คำว่าแยกจากกันหมายถึงมันจะไม่ได้มีอิทธิพลเหนือเรามากเหนือจิตใจของเรามากกายมันจะเป็นยังไงปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้โอเคนะมันจะไม่ได้มาแบบมีผลต่อสุขภาพจิตของเราเท่าไหร่แต่คำว่าแยกกันหมายถึงอย่างนี้แต่เราก็จะมีความสุขในจิตใจได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกายกายจะเป็นยังไงก็เอาไปอย่างนั้นแหละแต่ความสุขที่เหนือขึ้นไปมันจะมีอยู่รอเราอยู่นั่นเอง
1: ครับครับคำถามธรรมะนะครับเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่นะฮะคือมีผู้ฟังได้ฟังหมอเด็กพูดถึงการเลี้ยงเด็กยุคเบต้านะครับเบต้าเนี่ยยุคเท่าไหร่คร
2: ับเบต้าก็วัยรุ่นแหละช่วงเนี้ย
1: ครับวัยรุ่น
2: วัยรุ่น
1: ควรให้เขามีการตั้งคำถามที่ดีเพราะ AI จะหาคำตอบให้เขาได้อยู่แล้วและการแยกแยะคำตอบว่าจริงหรือไม่เนี่ยก็ต่างจากเด็กยุคอัลฟาที่หาข้อมูลเองติดไปนะฮะพอได้ยินคุณหมอแนะนำว่าควรฝึกตั้งคำถามก็เลยนึกถึงพระอาจารย์ที่มักจะบอกว่าถามใหม่หรืออย่างในพระสูตรพระพุทธเจ้าก็ให้ตั้งคำถามใหม่คำถามนี้ไม่ควรเป็นคำถามน่าจะมาเป็นแนวทางในการเทศได้นะฮะตอนท้ายคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแค่ทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เบาใจปลอดภัยกายปลอดภัยสมองปลอดภัยครับอาจารย์
2: เชิญ
1: คร
2: ับก็พูดถึงเจนเบต้าเด็กยุคนี้เมื่อก่อนคุณสมบัติพระอาจารย์ไปสอนเด็กสตรีวิทย์หมอหนึ่ง
1: คร
2: ับ เขามาที่วัดบวรกันก็เป็นโครงการของโรงเรียนสตรีวิทย์ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหารโดยให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์หมอหนึ่งเนี่ยมาเรียนธรรมะที่วัดบวรน่าจะ6-7ครั้งนี่แหละมั้งอาจารย์ก็ไปสอนอีกครั้งหนึ่งก็ไปถามพวกเด็กนะเด็กม.1 นะคุณสมควรอายุ12-13ถามว่าเวลาทำการบ้านเนี่ยใครถาม ChatGPT บ้างใครถาม AI บ้างทุกคนเลยคุณสมควรยกมือหมดเลยคือให้ช่วยทำการบ้านแล้วถามกันบ้านกับ AI อาจารย์มีที่ไม่ยกมือเนี่ยอยู่แค่แบบไม่ถึง 10% น่ะไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำแล้ว 95% เนี่ยใช้หมดเลยเพราะเขาหาคำตอบได้อยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือคำถามนี่คือที่ต้นคำถามของผู้ถามเป็นคอมเมนต์ขึ้นมาตรงนี้นะว่าคำถามเนี่ยมันสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่คำตอบนะเพราะคำตอบเนี่ยมันถูกเจเนเรตได้มาจากเซิร์ชเอนจินบ้างจาก AI บ้างต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วคำถามในที่นี้คือว่าแล้วเราจะตั้งคำถามยังไงล่ะเพราะถ้าเราถามคำถามซื่อๆนะมันก็ตอบออกมาซื่อๆก็จะมีคำพูดในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยว่าถ้าขยะเข้าไปก็ขยะนั่นแหละออกมาถ้าเราถามคำถามซื่อเราก็ได้คำตอบแบบงงมึนๆ คำถามที่ดีเนี่ยคืออะไรก่อนคำถามที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าบริบทที่เราต้องการจะนำไปใช้หรือบริบทอะไรที่มันจะเป็นความถูกต้องที่เราต้องโหลดให้มันก็คือถ้าเราถามคำถามที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ตอบว่าแบบอาจจะซื่อๆเบื่อๆใช่ไหมแล้วที่ดีนี่คืออะไร
1: ค
2: ือต้องมีบริบทคำว่าบริบทนี่คือเรื่องราวที่จะประกอบกับคำถามที่เราจะต้องถามเข้าไปเพราะฉะนั้นการสื่อสารนี่สำคัญโดยบริบทที่เราต้องแนบให้เนี่ยต้องเป็นบริบทที่ถูกออกแบบมาเพื่อสมัยนี้คือเป็นยุค AI อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วแล้วก็บางทีมันเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรต่างมันมีน้อยแต่เราจึงต้องโหลดด้วยบริบทคำว่าโหลดนี่คือแบบนี้นะเอาเรื่องความดีเอาเรื่องกุศลธรรมเป็นบริบทในการที่จะโหลดเข้าไปเป็นคำถามต้องโหลดเข้าไปเป็นคำถามนะอย่างเช่นว่าฉันจะทำความเพียรเรียนหนังสือได้ยังไงนะโดยอย่างเช่นบริบทอาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะโดยมีตารางการปฏิบัติยังไงถึงจะเหมาะสมให้ไม่เสียเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเช่นสมมติคุณมีสุนัขคุณมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องบอกไปอีกว่าทำหน้าที่อะไรต่างๆยังไงนะใส่บริบทเนี่ยเข้าไปในคำถามเนี่ยให้มันครบถ้วนตรงนี้แหละที่เป็นสำคัญว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ๆบางทีคิดไม่รอบคอบพอคิดไม่รอบคอบคิดไม่ครบถ้วนทำให้คำถามเนี่ยมันก็พร่องไปแต่พอคำถามพร่องไปคำตอบหรือการปฏิบัติมันก็เลยหลุดมันก็เลยไม่ครบถ้วนนี่แล้วก็จึงต้องมีบริบทของเรื่องกุศลธรรมให้ครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเองเป็นบาท
1: ครับนี่คือคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับปัจจุบันนะพระอาจารย์ฮะเรื่องของการเสพข่าวสารมากเกินไปแล้วทำให้เราไปเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นบนโลกออนไลน์ฮะเกิดความทุกข์นะครับเก
2: ิ
1: ดความมันเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่ดีเท่าเขาทำไมดีทำไมการงานของฉันมันถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วทำไมฉันได้ไม่ดีเท่าเขาจบมาเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยคือสังคมสมัยเนี้ยเหมือนเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันเยอะมากขึ้นทำให้เราทุกข์มากขึ้นแม่พระอาจารย์คือบางทีเราไม่รู้อะไรเลยแหละบางทีมันอาจจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าครับพระอาจารย์
2: คือต้นเหตุของความทุกข์จริงๆคุณสมบัติคือไม่ใช่เพราะเป็นว่าเรารับรู้ข่าวสารนะเพราะว่าบางทีเราต้องรับรู้ข่าวสารนะเช่นสถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงเช่นสถานการณ์โลกเป็นยังไงสงครามเป็นยังไงเราต้องรับรู้ข่าวสารแต่พอเราเปิดรับรู้ข่าวสารปุ๊บแล้วเราเจอเรื่องคนนี้เขาไปเที่ยวต่างประเทศคนนี้เขามีกระเป๋าคนนี้เขามีรถคันนี้มันก็เลยแบบปนๆกันมาหลายๆอิโมชันจุดที่แท้จริงต้นเหตุของความทุกข์ที่เราแบบโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าการรับรู้ข่าวสารมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแต่มันคือเรื่องความอยากพอเราเห็นคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยากได้บ้างพอเราอยากได้บ้างมันก็เลยทุกข์ไอ้ความคิดว่าฉันก็อยากได้บ้างฉันก็อยากมีบ้างเขาถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันอะไรเงี้ยทำไมเขามีอันนั้นจะไม่มีอันนี้ความไม่อยากอยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยทุกข์เหมือนกันเช่นเราเห็นข่าวบ้านเมืองคนอื่นนะเกิดเป็นอีโบลาอย่างเงี้ยที่คองโกเงี้ยเกิดแบบอาหารขาดแคลนไฟไหม้มีจราจรโอ้เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเราก็ทุกข์อีกนะเราก็ทุกข์อีกเรากลัวที่จะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่การรับรู้ข่าวสารแต่เหตุของความทุกข์คือพอคุณรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นไม่ว่าจะเรื่องคนอื่นเรื่องโลกใดๆก็แล้วแต่แล้วคุณมาประมวลผลยังไงถ้าเราประมวลผลด้วยความอยากหรือความไม่อยากว่าโอเคฉันก็อยากได้แบบนี้โอเคฉันไม่อยากได้แบบนั้นเราจะทุกข์แน่นอนข่าวสารใดๆก็ตามต่อให้เป็นข่าวปกติก็ตามเราจะทุกข์เลยแต่ถ้าเรามาประมวลผลตั้งจิตพิจารณาคิดนะว่าโอเคเราก็ไม่ได้ว่าต้องอยากให้มันเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราตั้งจิตอย่างนี้ได้การรับรู้ข่าวสารนี้จะทำให้เราไม่ทุกข์หรือว่าอาจจะไม่ต้องเส้นโซเชียลมีเดียก็ได้เช่นเดินไปอย่างเงี้ยแล้วไปเจอบังเอิญเจอเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรายังมีความตั้งใจโอ้โหเพื่อนทำไมแกเป็นอย่างนี้วะโดยที่ไม่ได้ใช้เปิดมือถือเลยนะเราจะทุกข์ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีความอยากว่าเออฉันต้องอยากเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นเราจะทุกข์ได
1: ้
2: แต่ถ้าเรา แบบไม่ได้มีความอยากไม่ได้มีตัณหาเนี่ยหรือตัณหาของเราเบาบางเนี่ยเราไปเจอเพื่อนเนี่ยโหเราจะไม่ได้ทุกข์ว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นหรือเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่เป็นเหตุของความทุกข์เนี่ยคือความอยากคุณผู้ชมเห็นความทุกข์คือความอยากไอ้ความอยากเนี่ยมันจะไม่เกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบมาทีหลังการเปรียบเทียบมาทีหลังว่าไอ้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้การเปรียบเทียบมาทีหลังจากที่เรามีความอยากเพราะเราต้องกำจัดความอยากตรงนี้เสียทำยังไง
1: ครับ
2: ทำยังไงวิธีการพระพุทธเจ้าให้แนวไว้แล้วหนูว่าพอเราเสพข่าวสารไม่ว่าจะเดินไปเจอเพื่อนคุยกันหรือจะถ่ายจากโซเชียลมีเดียหรือจะดูจากทีวีใดๆก็ตามหนูพอเราเสพสื่อข่าวสารเห็นภาพด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกใดๆก็แล้วแต่พอเราประมวลผลเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการสำรวมระวังหนูคำว่าสำรวมระวังหมายถึง2 อย่างมอง2มุมคือมุมที่โดยเฉพาะจอดโดยรวมกันแล้วกันโดยรวมกว้างๆนี้ท่านใช้คำว่านิมิตเดี๋ยวว่าพอเราดูโดยรวมกว้างๆยกตัวอย่างเช่นรถคันหนึ่งเราเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยนะดูโดยรวมโอเครูปทรงอะไรต่างมันสวยดีสวยหรือไม่สวยอันนี้คือโดยรวมหรือสุภาพสุบรุษสุภาพสตรีคนหนึ่งดูโดยรวมๆโอเคหุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้โอเคสวยหรือหล่ออย่างนี
1: ้
2: โดยรวมนี่ก็เรียกว่าโดยนิมิตกับโดยอนุพยัญชนะโดยอนุพยัญชนะนี่คือดูโดยเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆอย่างเช่นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้โอ้เขาโครงหน้าเขาเป็นอย่างนี้เล็บเขาเป็นอย่างนี้มือเขาเป็นอย่างนี้แขนก็เป็นอย่างนี้ผิวหนังเขาเป็นอย่างนี้ดูแยกเป็นส่วนๆเนี่ยเรียกโดยอนุพยัญชนะไม่ว่าจะดูโดยรวมหรือดูโดยแยกเป็นส่วนๆอย่าให้บาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นว่างามหรือไม่งามงามเนี่ยก็คือจะเกิดความอยากไม่งามคือแบบขยักขยั่งเกลียดชังก็จะเกิดความไม่อยาก

0: ไอ้กาที่เราตั้งไว้เนี่ยความระมัดระวังที่เราตั้งไว้บางทีมันหลุดเข้าใจไหมมันหลุดหลุดนี่คือคุณเพลินไปตามสิ่งแวดล้อมแล้วไงมันตกกาตกเพราะนั้นเราจึงต้องมีความระมัดระวังในการที่ว่าเราจะเล่นโซเชียลมีเดียก็ตามเราก็ไม่ควรจะนานเกินไปเพราะถ้านานไปแล้วมันจะเริ่มเพลินพอเราเริ่มเพลินเราจะเผลอเราก็จะลืมการเราก็จะตกพอการตกปุ๊บพอเราเขาพรีเซนต์เรื่องอื่นมาเนี้ยโซเชียลมีเดียเนี้ยมันถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆอาจารย์เคยดูนี่นะเรียก YouTube Short อ่ะคุณสมบัติ YouTube Short คือเหมือนวิดีโอสั้นๆของ Facebook Reel อย่างเงี้ยนะถ่ายไปเอ้าชั่วโมงนึงผ่านไปนี่เอ้ยทำไมมันออกแบบมาให้เราเพลินไงบอกออกแบบมาอันนี้แล้วก็อันนี้ต่อแล้วอันนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันพอเพลินปุ๊บการเราจะตกการเราตกปุ๊บเราจะเผลอสติปุ๊บคราวนี้มันมีคลิปอะไรมาปุ๊บขายของอ่ะคราวนี้อ่ะโอ้ยอยากได้บ้างซึ่งของบางทีบางคนซื้อมานะไม่เคยแบบเปิดกล่องแล้วก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็เก็บไว้อย่างงั้นฮะดูยิ่งพวกดูอะไรเขาเรียกไอ้ไลฟ์ขายของนะแล้วก็เอฟของอ่ะนี่แหละมันทำให้เรากาดตกเพราะเราพอเพลินไปกาดตกปุ๊บเราก็ซื้อของเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังในข้อที่ว่าอย่าให้เพลินอาจจะไม่เพลินได้ก็ต้องมีการจำกัดเรื่องเวลาในการดูสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองเช่นกัน
1: ครับพระอาจารย์ครับเรื่องของหลักธรรมสำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้วครับเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายนะครับสำหรับการทำงานสำหรับผู้ที่มีอายุราชการเนี่ยในปีนี้นะฮะก็นี่ก็คงได้พักผ่อนเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนะครับบางคนเวลาได้หยุดอยู่บ้านหรือไม่ได้ทำงานเดิมที่ตนเองทำอยู่เนี่ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆพระอาจารย
0: ์
1: รู้สึกเหงารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งมั่งจากเดิมเนี่ยมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านสมัยก่อนแล้วนะฮะแต่พอไปทำงานปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ถูกตัดกลับไปแต่พอหยุดทำงานปุ๊บลูกหลานก็ไม่อยู่ที่บ้านแล้วเพราะต่างคนก็ต่างออกไปทำงานก็อยู่ที่บ้านคนเดียวคราวนี้เริ่มเหงาแล้วพระอาจารย
0: ์
1: มันเริ่มฟุ้งซ่านไม่มีอะไรจะทำมองกำแพงหมดไปวันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหัวใจยังเต้นอยู่ก็ยังอยู่ต่อไป มีแนวทางในการที่จะสร้างความสุขกับวันเวลาที่มันผ่านไปไหมฮะเพราะบางคนก็บอกว่าเวลาผ่านไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกชีวิตก็หมดไปวันพระอาจารย
0: ์เดินวันดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยดีนะคุณสมวนเพราะว่าเราได้รับแสงแดดเนาะแล้วก็ดีต่อระบบร่างกายของเราปัญหาตรงนี้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อสิ่งที่เราได้เจอความเปลี่ยนแปลงอย่างพระอาจารย์นะตั้งแต่ตอนที่ย้ายจากวัดป่าดอนไหโศกมาที่วัดบวรเนี่ยเมื่อปีโอก็เหมือนเปลี่ยนงานนะคุณสมบัติเหมือนเปลี่ยนงานมันก็จะไม่คุ้นเคยอ่ะเพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานที่เราทำเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต่างๆ
1: ช
0: ี
1: วิตไปเลยใช่ไหมพระอาจารย
0: ์ใช่เป็นเบอร์คนละแบบ
1: ของเรา
0: เพราะฉะนั้นอย่างท่านผู้ฟังไม่ว่าจะแบบเกษียณหรือเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทอย่างเงี้ยเปลี่ยนบางคนก็ไปทำธุรกิจอื่นอย่างเช่นคนเรียนจบเป็นหมอเป็นวิศวะแต่คุณไม่ได้ทำงานด้านนั้นละมาขายของมาทำอะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนงานเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิธีการเพราะฉะนั้นพอเรามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบไม่คุ้นเคยแล้วก็เลยแบบอาจจะทำยังไงล่ะโดยยิ่งพอเปลี่ยนจากไม่มีงานมีงานมาเป็นไม่มีงานน่ะมันโบ๋ไปเลยมันไม่ใช่ว่าไปทำงานอื่นแล้วเราจะทำยังไงในที่นี้คุณสมบัติเราก็ต้องมีงานอะไรก็ตามที่เราจะทำได้คำว่ามีงานก็คือจริงๆเราไม่ได้ตกงานเหมือนกับการเกษียณเนี่ยนะมันก็บางคนจะคิดว่าตกงานแต่จริงๆเรามีช่องว่างโอกาสว่างแล้วแต่เพราะว่าโอกาสตรงนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าในตอนที่เราทำงานเราก็ต้องไปนั่นไปนี่ไปตรวจราชการเดินทางทำงานไปจัดรายการอย่างเงี้ยนะแต่พอเราเปลี่ยนงานปุ๊บเฮ้ยเราว่างเลยนะคำว่าว่างเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโอกาสว่างโอกาสเกิดขึ้นแล้วแล้วโอกาสในที่นี้คือที่เราจะสามารถใช้ทำอะไรได้ที่เป็นกุศลและทำได้เพราะเมื่อก่อนเราจะไม่มีโอกาสคำว่าไม่มีโอกาสก็คือมันไม่มีช่องเลยเช่นคุณจะทำไปทำอะไรส่วนตัวเงี้ยนะ เดี๋ยวต้องลาอุ้ยลาไม่ได้อุ้ยติดงานอุ้ยรอเสาร์อาทิตย์อุ้ยรอหมดปีงบประมาณมันไม่มีโอกาสแต่พอเราเกษียณปุ๊บโอกาสเราเปิดแล้วมันจะคำว่าโอกาสว่างโอกาสทำอะไรโอ้เมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไร

0: ก็ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เนี่ยโอกาสมาแล้วเรามองอย่างนี้ก่อนนะเมื่อก่อนฉันติดอะไรนะเวลาที่ฉันแบบว่าอยู่ราชการแล้วฉันอันนี้ก็ไปไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรติดราชการตอนนี้คุณไม่ติดราชการแล้วคุณมีอะไรได้บ้างเอาสิ่งนั้นน่ะมาลิสต์ดูเช่นบางคนเคยอาจจะชวนไปปฏิบัติธรรมฉันไปไม่ได้ฉันติดราชการตอนนี้เรามีโอกาสทำสิ่งนั้นแล้วบางคนอาจจะเคยชวนถูกชวนไปเที่ยวไปเที่ยวสังเวชนี้สถาน4หรือไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดเมื่อก่อนไปไม่ได้เลยตอนนี้คุณมีโอกาสนั้นแล้วโอเคไหมโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นพอโอกาสเกิดขึ้นแล้วเป็นโอกาสว่างแล้วเราทำเลยหนังงานเรามีเยอะเลยตอนนี้บางคนก็จะเรียกเป็นบักเก็ตลิสต์นะคุณสมควรจะได้ยินไหมบักเก็ตลิสต์นะคือลิสต์รายการที่ฉันยังไม่ได้เคยทำอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำไม่ได้มีบักเก็ตลิสต์เราเอามาทำบางคนไม่เคยทำศิลปะบางคนไม่เคยทำสวนเอามาทำบางคนไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยเดินทางไกลเอามาทำไม่เคยแบบไปปีนเขาไปอะไรเอามาทำดูเนี่ยเพราะยังเป็นช่วงเวลาที่เราก็ยังมีกำลังอยู่เพราะพอเรามีบักเก็ตลิสต์มีอะไรที่เป็นโอกาสว่างแล้วที่เราจะมาทำได้แล้วเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำเพราะนั้นเรามีงานแน่นอนเราไม่ได้ว่าตกงานเราต้องมีงานทำประเด็นคือเราต้องมีอะไรที่เราจะตั้งอิทธิบาท4ไว้ได้นี่คือหลักธรรมนะหลักธรรมนี้คือคุณเอาอิทธิบาท4มาอิทธิบาท4มันต้องมีจุดที่คุณจะให้อิทธิบาท4เนี่ยไปกอบจุดในที่นี้คืองานนั่นแหละที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นงานบ้านธุรกิจใหม่เดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นบักเก็ตลิสต์หรือเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องทำเราตั้งงานนั้นไว้แล้วเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาพอเราเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับเนี่ยเรามีงานปุ๊บเนี่ยเราจะมีความมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่แต่ก็มี purposeของการมีชีวิตอยู่แต่มันจะไม่ใช่แบบว่าสังกตายไม่รู้จะทำอะไรนอนอยู่บ้านพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็เฉาตายไปไม่เป็นอย่างนั้นละเพราะอะไรเพราะคุณมีงานที่คุณจะต้องทำนั่นที่เราจะตั้งอิทธิบาท4ไว้และมีจุดที่จะให้มีหลักของชีวิตและมี purpose ขึ้นมาแล้วนี่เราต้องตั้งไว้อย่างนี้เลยซึ่งบางคนก็ไปเป็นอะไรจิตอาสาทำนั่นนี่ช่วยเหลือประชาชนไม่คิดมูลค่าอย่างนี้นะบางคนก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอื่นที่ฉันอยากจะทำไว้แล้วอย่างนี้นะบางคนก็ไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางคนก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมได้หลายอย่างเราต้องมีจุดที่ให้มีอิทธิบาท4ไปก่อนและชีวิตเราจะยืนยาวต่อไปได้มีความมุ่งหวังมีความมุ่งหมายในชีวิตและมี purpose มีจุดที่จะให้เรา busy ให้เราทำอยู่ได้ตลอดนั่นเองเรียบร้อย
1: ต้องหาอะไรทำใช่ไหมพ่อจ๋าแล้วก็เป็นอะไรที่เรามีประโยชน์คือต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแบบนั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: โอ้แล้วก็มีความหวังด้วยฮะเพราะว่าคนเราถ้าอยู่อย่างไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังนี่แต่ชีวิตมันขาดสีสันหรือบางทีมันอยู่ตังกระตายสินะพ่อจ๋า
0: ใช่ไอ้เป้าหมายความมุ่งหวังตัวนี้ก็จะมาจากฉันทาที่เราตั้งเอาไว้ในงานที่เราพูดถึงโอกาสบ้างตอนนี้มาแล้วเนี่ยถึงเรียกว่ามันดีตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะบอกเฮ้ยไม่มีเวลาจริงๆทุกคนมีเวลาเท่ากันนะวันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าคุณจะจัดสรรใช้ไปอะไรเมื่อก่อนด้วยหน้าที่ราชการฉันก็ต้องจัดสรรดิในการที่จะไปปฏิบัติราชการในปฏิบัติงานทำงานบริษัทฉันต้องจัดสรรอย่างนี้แต่ตอนนี้เราจัดสรรตามเราได้แล้วไม่ต้องมาพูดครับผู้ชมบัญชาอะไรไม่มีฉันบัญชาการชีวิตฉันเองโอกาสว่างเรามาแล้วเราได้เวลาเท่ากันกับตอนที่เรายังทำราชการอยู่เวลาเท่ากันแล้วก็เท่ากับคนอื่นๆด้วยเท่ากับเด็กจบใหม่ด้วยเท่ากับเด็กที่เกิดวันนี้ด้วยเท่ากับคนที่ปฏิบัติราชการอยู่ด้วยมีเวลาเท่ากันแต่ตอนนี้เรามีความสามารถที่จะเลือกว่าในเวลานั้นเราจะทำอะไรแล้วโอกาสว่างนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยในการที่จะพอเหลือเวลาน้อยคุณต้องยิ่งทำความดีให้มากพอเหลือเวลาน้อยนะเพราะเวลาเรางวดเข้าทุกวันเนี่ย60แล้วมันก็ต่อไปก็70ไงใช่ป่ะมันจะไม่ใช่ว่า60แล้วต่อมา40ไม่ใช่แล้ววัน60ต่อไปก็70 80ไม่รู้จะจบตรงไหนแต่ว่าในเวลาที่เหลือเท่านี้วันหนึ่งได้เท่ากันเราต้องทำอะไรที่ยิ่งมีประโยชน์ให้มันมานะซึ่งสิ่งที่พระอาจารย์คิดว่า เราทำคือจริงๆมันทำได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงดูหลานหรือถ้าอยู่คนเดียวเราจะไปทำธุรกิจอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่กุศลถ้าเราตั้งอิทธิบาท4ไว้กุศลธรรมเกิดตลอดกุศลธรรมเกิดตลอดแต่คุณไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าต้องมุ่งเข้าวัดนั่งสมาธิอย่างเดียวอ่ะนั่นก็เป็นรูปแบบไงเป็นรูปแบ
1: บ
0: แต่เราปฏิบัติแบบไม่เป็นรูปแบบก็ได้เราเพราะฉะนั้นพอโอกาสว่างมาเราบัญชาการชีวิตกับตัวเราเองได้เรากำหนดสิ่งที่เราจะทำไว้เอาอิทธิบาท4เข้าใส่แล้วชีวิตเนี่ยจะมีคุณค่าทันทีแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมในตัวด้วยทำให้ชีวิตของเรายืนยาวไปด้วยแต่โอกาสก็มาถึงแล้วนั่นเองใช่ไหม
1: ครับก็บางคนบอกว่าตอนทำงานจริงๆบางคนทำงานอยากจะหยุดพักนะพระอาจารย์แต่พอเสียแล้วหยุดพักได้สักพักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำงาน
0: เออมันเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เป็นเพราะอะไรพระอาจารย์คือนี่จริงๆคือในระบบราชการเนี่ยคนอายุประมาณ40 50หรือใกล้ๆจะเกษียณเนี่ยนั่งนับรอนะเมื่อไหร่โอ้ยเมื่อไหร่จะเกษียณเมื่อไหร่จะได้พักแต่พอหยุดเกษียณได้พักปุ๊บผ่านไปประมาณสักไม่ถึงครึ่งปีพระอาจารย
0: ์
1: กลับมาอีกแล้วกลับมาได้คำบอก
0: อ
1: ยู่บ้านแล้วเหงาเออบางทีบางคนเนี่ยจัดรายการที่สวทเนี่ยนะฮะเออตอนทำงานเนี่ยก่อนเกษียณก็คือแบบโอ้ยพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วพอนั่นแหละเกษียณไปสักปีนึงนะผมก็มาเจอท่านอีกท่านก็บอกนี่มาจัดรายการน่ะจัดรายการให้ฟรีเลยเออเพราะอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำ
0: อ
1: ยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำอยู่แล้วเหงามาจัดรายการดีกว่ามีแบบนี้เหมือนกันว่าจะ
0: ใช่ใช
1: ่เออใ
0: ช่คือลักษณะนี้เป็นลักษณะที่การเราใช้ความเพียรไงแต่สมมติ คุณจะตั้งงานนี้เอาไว้แล้วฉันทักวิริยะจิตตวิมังสาไอ้ตรงวิริยะความเพียรที่เราตั้งไว้กับงานเนี้ยถ้าคุณพยายามมากเกินไปใช้ความเพียรมากเกินไปมันต้องเป็นอย่างนี้สิมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราจะเหนื่อยแล้วเขาเรียกว่ามันจะตึงเกินไปตึงเกินไปก็จะทำให้เกิดความเครียดก็จะทำให้เกิดความแบบโอ๊ยไม่อยากทำละมันจะตึงเกินไปนี่คือลักษณะที่ตึงเกินไปแต่พอเราหย่อนเกินไปหย่อนเกินไปมันก็เลยไม่อยากทำอีกเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรคือมันไม่ถ้าไม่มีจุดตั้งเลยนะอย่างเช่นเกษียณไปแล้วไม่มีจุดที่จะให้อิทธิบาทสีเข้าไปก่อนนี่ความเพียรก็คือมันไม่มีที่ก่อนมันก็หย่อนเหมือนไฟที่มันจะดับจะมอดลงแต่เวลาที่เราความเพียรมากเกินไปไฟมันก็เร่งเกินไปมันก็เลยเผาผลาญมากเครียดต่อไปอีกก็เลยอยากจะหยุดมันก็ถึงที่มันจะขาดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องหยุดเพราะหย่อนเกินไปมันก็เลยไม่อยากทำมันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วต้องหาอะไรทำแล้วจุดนี้คือการปรับความเพียรให้สมดุลซึ่งพอคนที่เกษียณไปแล้วอ่ะคุณสมบัติเข้าใจไหมว่าเขาก็ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวไอ้การปรับจิตปรับใจตรงนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์เขาจะมีความแก่กล้ามีความแก่กล้าในการที่จะปรับให้มันดีได้นะถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะบางทีด้วยประสบการณ์การทำงานการเห็นโลกอะไรต่างอาจจะปรับได้ไม่สมดุลเท่าไหร่มันก็จะตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างแต่พอเราอายุมากขึ้นอินทรีย์ของเราไปถึงประสบการณ์ที่เราผ่านมาการเห็นโลกมาการติดต่อผู้คนเราก็เลยทำให้พอที่จะปรับให้มันสมดุลได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของการปรับความเปลี่ยนเท่านั้นเองเนาะให้แบบว่าไม่ตึงเกินไปถ้ามันตึงเกินไปเริ่มเครียดเราก็ผ่อนลงมาแต่ถ้ามันหย่อนเกินไปเริ่มเบื่อเราก็เร่งมันขึ้นและในงานใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ว่าจะแบบทำอาหารธรรมดาให้ครอบครัวรับประทานวันละ2มื้อ3มื้อหรือเดินทางท่องเที่ยวหรืองานราชการได้หมดเลยแล้วเราสามารถปรับความเป็นให้สมดุลได้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับแล้วก็เรื่องของความสุขเขาบอกว่าความสุขซื้อไม่ได้นะครับแต่สุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีนะฮะกล่าวคือความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบในจิตใจของเราไม่ใช่การสะสมสิ่งของนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกชอบสะสมสิ่งของผมก็ชอบสะสมสิ่งของพระอาจารย์มีของสะสมอะไรพระเครื่องนาฬิกาโอ้เต็มไปหมดพอทำไปทำมามันอยู่เลยระยะหนึ่งนะครับพระอาจารย์ปรากฏว่ามันเริ่มโปร่งละร
0: ู้
1: สึกว่าเราเริ่มมีเยอะไปละเออแล้วก็รู้สึกเงินมันเริ่มไปจมแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอยากจะไม่อยากเก็บเอาไว้แล้วอยากจะขายก็ขายไม่ได้พระอาจารย
0: ์
1: ปัญหาก็เริ่มคือถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไม่สะสมอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางที่มันถูกนักแต่สะสมเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะเราก็จะมีภาระว่าเราต้องเก็บมันดีๆนะ เดี๋ยวคนจะขโมยนะหรือบางที
0: ทิ้งไปดิ
1: คือใช่เรื่องนะพระอาจารย
0: ์
1: ไม่สะสมก็เลยอันดีที่สุดถ้าไม่มีมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ไม่มีบ้านไม่มีอะไรมันก็ทุกข์ไงพระอาจารย
0: ์
1: แต่ถ้าเกิดเรามีหลายหลังเรามีรถหลายคันนี่ก็ ุกข์เหมือนกันนะพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ทุกข์นะ
0: ก็จุดนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้สำหรับผู้ครองเรือนด้วยนะว่าถ้าของเก่ามันยังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้กำจัดของเก่าออกไปแล้วคุณก็ซื้อของใหม่มานี่มันจะรกมันจะอยู่ไม่ได้มันจะแบบว่ามากเกินไปอันนี้คือเตือนไว้ในส่วนของสกุลที่จะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ตั้งอยู่ได้นานนะถ้าจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเนี่ยของเสียหายไปไม่ได้สนใจซื้อแต่ของใหม่เข้าของใหม่เข้าอันนี้ก็จะทำให้มันเสื่อมไปได้คือก็มีแต่ของเก่าเสียแล้วคุณไม่ซ่อมไม่จัดการมันไม่ได้ถ้าของเก่ายังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้สละออกไปแล้วคุณซื้อของใหม่มามันยิ่งแบบสะสมมากขึ้นก็มีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดที่ว่าเราต้องกำจัดของเก่าออกไปบ้างแต่ของใหม่คุณอย่าเพิ่งซื้อถ้ายังมีของเก่าอยู่ใช้ไปก่อนอันนี้คือหลักการอันนี้ท่านเตือนไปแล้วในความเป็นผู้ครองเรือนว่าสกุลของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ได้อยู่นานที่ประเด็นที่คุณสมพลยกตะเกียบว่าเงินก็อย่าสะสมเอ๊ะแต่ไม่สะสมก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้าง
1: ของก็ต้องมี
0: ของก็ต้องมีเพราะฉะนั้นมันจุดสมดุลตรงนี้จะอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ที่ว่าทุกๆเดือนหรือทุกๆปีเนี่ยเราต้องมีการกำจัดออกของไหนที่เราไม่ได้ใช้1ปี2ปีแล้วเคลียร์ออกเคลียร์ออกเนี่ยก็คือแบบไปบริจาคบ้างขายต่อบ้างหรือไปทำการกุศลบ้างหรือให้ใครอื่นที่เขาจะได้ประโยชน์บ้างเราต้องเคลียร์ออกเพราะว่าถ้าเราไม่เคลียร์ออกเราจะกลายเป็นคนติดถิ่นที่อยู่ติดถิ่นที่อยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาคือเหมือนอย่างพระสงฆ์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือไม่ให้ติดที่อยู่ไม่ให้ติดที่อยู่เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณอยู่นานๆแล้วคุณจะติดที่อยู่เนี่ยจะมีของเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดของออกไปมันต้องกำจัดของที่เรามีต้องกำจัดออกตอนที่เรามีอยู่นี่แหละเพราะถ้าเราไม่กำจัดออกไปนะคุณสมบูรณ์พอเราตายไปแล้วอ่ะอย่างวัดเนี่ยกุฏิที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราตายไปแล้วนะสมมติพระอาจารย์ไม่อยู่ก็มีคนอื่นมาอยู่แทนก็จะมีคนอื่นมาอยู่แทนเพราะนั้นของพวกนี้ทำไงอ่ะเขาไม่ได้จะเอาไปใช้มันก็ต้องทิ้งอยู่ดีของที่เรามีมันต้องทิ้งอยู่ดีทีนี้ไอ้สำหรับโยมอ่ะสำหรับโยมก็คืออาจจะเป็นลูกเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราชเราอาจจะคนที่เรารู้จักเนี่ยแต่ถ้าในแวดวงของพระเนี่ยบางทีพระใหม่เขาก็ไม่รู้จักเราที่เขาจะมาอยู่ตรงนี้แทนเข้าใจหรือว่าลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เคยเห็นเราแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้เห็นคุณค่าของของเนี่ยอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำจัดออกก่อนเดี๋ยวมันก็จะมีหลักการในการที่เราจะเคลียร์ของออกนะแต่ว่าเคลียร์ของออกนี่ก็คืออะไรที่จะมีประโยชน์ต่อใครเราก็ให้คนนั้นเข้าไปอะไรที่มันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเราก็ทิ้งไปเสียแล้วก็ไม่สะสมใหม่เราต้องคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้แหละเพื่อให้เวลาที่เราจะไม่อยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องมากังวลว่าจะทรัพย์สมบัติตรงนี้เราจะจัดการยังไงเราต้องถ้ามันยังมีอยู่เยอะนะเราต้องกลับไปคิดในโดเมนแรกที่เคยคุยตั้งแต่ตอนต้นรายการนะว่าเรื่องของทรัพย์สมบัติต้องจัดการยังไงก็จะกลับไปตรงนั้นวิธีพิจารณาเป็นไป
1: ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากทุกฟังในรายการธรรมะทัปปรุณสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับหลักธรรมที่พระมหาไพบูลย์นะครับท่านได้แนะนำเอาไว้นะครับก็น่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับชลธรสัญญาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMF อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี
6: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมทั้งยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีและการชุมนุมพร้อมประสานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดุลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วรวมทั้ง สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ค่ะพบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะเช้านี้พบกับจีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
1: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
0: รวมถึงทีมงานของเรานะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะพี่สุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ช่างเทคนิคช่าง Facebook Live ของเรานะคะทีมงาน New Media ของเรากันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่จากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่น้องส้มไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเราก็เพิ่ง
0: จัดคู่กัน
1: ครั้งแรก
0: นะคะ
1: หลังจากเรา2วันนะวันนี้พรุ่งนี้นะคะช่วงที่กรุงเทพมหานครยังอยู่ในช่วงของ work from home แล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งเริ่มวันนี้วันแรก
0: นะคะ
1: 12ถึง18ตุลาคม2569ไทยมีความพร้อมมากแล้วก็ดูจากบรรยากาศที่มีการลงไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยโอ้โหแบบคึกคักกันเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะก็มีหลายกิจกรรมในวันนี้นะซึ่งแล้วก็ต้องคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่กรุงเทพมหานครก่อนจะไปทำงานซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เขาขอให้ขอความร่วมมือเป็น work from home แต่เราอาจจะไม่ได้ work เพราะเราจะต้องมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังนะแต่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะ work from home ก็อาจจะไม่ได้มาเดินทางนะคะแต่ส่วนใครที่อาจจะยังมีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่อยากจะให้เช็คเส้นทางนิดนึงนะคะว่าการจราจรเป็นอย่างไรเดินทางสัญจรได้ปกติหรือไม่ด้วย
1: เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันแล้วก็แน่นอนละค่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศหลายท่านก็บอกว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยฝนไม่ตกมา 2-3 วันตกก็ไปปล่อยนิดนึงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะรัฐบาลก็ยังคงเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากใน15จังหวัดแล้วก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเมื่อตอนตี5เป็นฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ13ตุลาคม2569ซึ่งในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่กรมอุตุเตือนก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะก็ระมัดระวังกันล่าสุดนะคะรัฐบาลโดยทางด้านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่15จังหวัด29อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะซึ่งก็มีรวมๆแล้ว3ภูมิภาคนะคะน้องส้ม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะภาคเหนือ3จังหวัดคือตากอำเภอภพพระอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานค่ะส่วนภาคกลางมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้10จังหวัดค่ะมีทั้งกระบี่อำเภอเขาพนมคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงากุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปิดและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบานาสตาและทานโตนอกจากนี้ก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาก็ระบุว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันค่ะติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ิตย์ถ้าหากพบสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันก็ขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายนะคะไปยังจุดปลอดภัยทันทีโดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะน้องส้ม
0: ค่ะไปที่จังหวัดทางเพชรบุรีบ้างนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะก็ไปลงพื้นที่ที่นี่กันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อทำการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่ประชุมมีการรายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยคณะทำงานมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าทางเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงทั้งนี้ค่ะเพื่อปรับสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนมีการตัดสินใจปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมนะคะที่เคยระบายอยู่ที่ประมาณ80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยการปรับลดลงนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองสามารถระบายน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดปริมาณนั้นสะสมมากเกินไปโดยสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานั้นทางที่ประชุมมีการรายงานด้วยนะคะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังบริเวณขอบตลิ่งหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้ทันในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังไม่ถึงขั้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีได้ทันตามรอบระยะเวลาโดยไม่ได้รับความเสียหายเลยค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะท่านก็ลงพื้นที่กำแพงเพชรนะคะไปที่โรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรไปรับฟังปัญหาเกษตรกรแล้วก็ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีนายอภินันท์จ่าพันดุงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่4รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรองนายกก็ระบุว่าการบริหารจัดการน้ำในตำบลมหาชัยอำเภอไซงามเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะโดยต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรับมือทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งด้วยลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรพร้อมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ในขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่หลายจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมทั้ง2จังหวัดแล้วก็รับฟังคณะประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำนะคะไปรับฟังสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพและการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะขณะที่วันนี้ก็เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต่อนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เตรียมคืนพื้นที่แล้วจะกลับมาเปิดบริการในวันนี้ก่อนจะเปิดแบบเต็มรูปแบบวันที่16ตุลาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะใครที่อยากจะไปโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยอยากจะให้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามสักนิดว่ามีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบหรือไม่หรืออย่างน้อยแผนกที่ท่านกำลังจะเข้าไปรับบริการนั้นเปิดให้บริการหรือไม่ด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งท่านก็รวมกับอีก2รัฐมนตรีช่วยนะคะเมื่อวานก็เรียกว่า3รัฐมนตรีจับมือกันลงพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีทั้งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ลงกันไปนะคะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ผนึกกำลังดูแลหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือพูดถึงความช่วยเหลือค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ออมสินมีการเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการสรุปตอนทุ่มครึ่งค่ะน้องส้มคุณผู้ฟังเรียกว่าสำเร็จไปแล้วนะคะโอนไปแล้วเนี่ย110,000กว่าครัวเรือนเป็นเงินกว่า900กว่าล้านบาทโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 3,492 ครัวเรือนค่ะซึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่ง11ตุลาคม2569โอนสำเร็จ 111,400 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า917ล้านกว่าบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดซึ่งทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินก็ยังคงส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 111,400 ครัวเรือนเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า222กว่าล้านบาทสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่าผู้ประสบภัยไม่ได้ผูกบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์นะคะจึงได้ประสานไปยังจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบเพื่อจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้โดยเร็วค่ะ
0: ในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะก็มาพร้อมกับการเก็บเคลียร์พื้นที่หลังจากน้ำท่วมด้วยนะคะทางกรุงเทพมหานครเองค่ะมีการเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่สะอาดปลอดภัยภายใน3วันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายชัญชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านไปลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะโดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นฟูกรุงนะคะโดยแบ่งพื้นที่แบ่งโซนออกไปนะคะแล้วก็แบ่งตรงถนนสายหลักเป็นพื้นที่โซนๆออกไปด้วยค่ะพร้อมกับมอบหมาย12เขตบัดดี้นะคะได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนนะคะแล้วก็ลาดกระบังให้เข้ามาร่วมสนับสนุนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะจากกรุงเทพมหานครก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มารวมกันกว่า 1,400 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างค่ะสำหรับยอดสะสมการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่30กันยามาจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะสามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 1,300 ตันนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวโดยใช้ระบบชักลากขยะจากซอยแคบมารวมกันยังจุดพักขยะค่ะก่อนที่จะใช้รถคีบยกขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปกำจัดตามกระบวนการค่ะขณะที่ยอดจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,700 ตันค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ทางเข้าที่มาจากกาญจนบุรีบางท่านไปราชบุรีไปเพชรบุรีนะคะเจอสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะแถวแยกวังสารพีเมืองการน้ำท่วมค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามน้ำท่วมขังสั่งการเร่งระบายน้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางการจราจรด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบดูจากข่าวดูจากที่ทางโซเชียลแล้วน้ำสูงทีเดียวนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะหลังปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงค่ะส่วนทางด้าน นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ปัตตานีด้วยนะคะติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ผนึกกำลังเครือข่ายอาสากู้ภัยชายแดนใต้เพื่อประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้ประสบภัยเดี๋ยววันนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาควันนี้ท่านจะลงพื้นที
0: ่
1: ปราจีนบุรีและนครนายกด้วยนะคะสายๆสัก10 นาฬิกาท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งนะคะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นสักช่วงบ่ายๆค่ะนะคะก่อนบ่ายสองท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยนะคะ
0: ค่ะมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะเรามีการประชุมใหญ่ซึ่งเป็นการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะ12-18 ตุลาคมค่ะโดยเป็นหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะคะไทยเราก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกแล้วค่ะมีการเตรียมพร้อมจากหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพมหานครด้วยนะคะว่าเรานั้นพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026นั่นเองค่ะนอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วนะคะก็อยากจะให้ผู้คนไทยทั้งท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีข้อควรรู้มาฝากกันสำหรับทุกท่านเลยสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเลยทีเดียวในการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนอีกครั้งนะคะช่วยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนพร้อมกับวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่ในช่วงการประชุมกันด้วยนะคะโดยทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้นั้นจะปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็งดรับส่งอาหารและสินค้าจากไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารระหว่างวันที่11-18 ตุลาคมค่ะก่อนจะกลับมาเปิดตามปกติในวันที่19 ตุลาคมนะคะส่วนทางสวนเบญจกิตินะคะซึ่งก็อยู่ข้างเคียงตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะโดยงดใช้ประตูทางเชื่อมระหว่างสวนกับทางศูนย์การประชุมนั่นเองซึ่งก็ขอให้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปใช้สวนเบญจกิติก็ขอให้ใช้ทางเข้าออกทางฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือว่าทางถนนพระราม4แทนนะคะโดยผู้เดินทางผ่านถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีและถนนพระราม4ใกล้ศูนย์การประชุมควรจะเผื่อเวลาไว้ด้วยค่ะศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนั้นหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรค่ะสำหรับหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้กำหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home ก่อนในช่วงวันที่12, 14, และ 15 ตุลาคมส่วนวันที่16 ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอันนี้วงเล็บไว้นะคะว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้วันหยุดนะคะไม่ต้องเสียใจไปก็ร่วมส่งแรงใจให้กับท่านที่จะไปประชุมกันวันนี้ด้วยนะคะส่วนวันที่13 ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการตามปกติค่ะทางนี้ทางนั้นนะคะอันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะทางหน่วยงานราชการนะถ้าเป็นทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทางรัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะใครที่ทำงานรอบบริเวณศูนย์การประชุมนะคะก็ขอความร่วมมือเลยค่ะให้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมถ้า work from home ได้ก็จะดีมาก
1: ค่ะใช่แล้วค่ะทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนยันความพร้อมเต็มกำลังนะคะในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงนี้ท่านกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็แผนปฏิบัติการทุกขั้นตอนนะคะกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศกำชับกำลังพลแต่งกายเรียบร้อยนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากนี้ท่านก็ ยังมีในส่วนของการสั่งการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนผู้นำประเทศให้ไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมก็ให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือว่าแออัดนะคะส่วนการจัดการจราจรในภาพรวมเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอท่านก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรช่วงประชุม IMFแค่ว่าแนะนำให้เลี่ยงรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็มีการกำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะก่อเหตุด้วยนะคะรวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมห่วงการจัดประชุมด้วยนะคะใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลแล้วก็ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วก็รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยหรือว่ากอรรปภเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยนะคะนอกจากนี้ทางบชน.เองประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนคือห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานบริการสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองนะคะอาคารวันแบงคอกฟอรัมโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่10ตุลาคมถึง20ตุลาคม2569นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศพบเห็นเบาะแสผิดปกติต่างๆแจ้งสายด่วน191191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรค่ะบก02นะคะ1197 1197ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวกับคุณปุตบุญมาสีมาศกันนะคะว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่11ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับ

ขำประจำจังหวัดกำแพงเพชรร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับและในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพระราชทานความช่วยเหลือท่านองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรพร้อมทั้งเดินทางไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ครับเพื่อจะมอบถุงพระราชทานและมอบแผ่นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอมาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทยโนเลจคราฟแมนชิพแอนด์พร็อคทิสออฟเดอะไทยเนชั่นแนลคอสตูมระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าชุดไทยโนเลจCraftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมครับณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับซึ่งนี่นับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุดไทยเราสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านของประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยโดยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบครับและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยครับไม่ว่าจะเป็นการปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกครับโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยม5รายการครับได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับครับโดยกิจกรรมทั้งหมดครับได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าชุดไทยของเรานั้นมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นหากแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของชุดไทยครับมาดูกันที่การเตรียมความพร้อมสำหรับอุทกภัยในภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถจะปฏิบัติตามได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หน้าโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับโดยท่านนายกได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีที่จังหวัดปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ครับหลายจังหวัดนั้นยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกซึ่งก็ครอบคลุมแทบทุกจังหวัดครับในพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่ในห่วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกครับได้สั่งการทั้งหมด7แนวทางในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ดังนี้ครับ7แนวทางมีอะไรกันบ้างครับ1เลยครับติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดที่เฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ2ครับตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ 3. เตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมไปถึงแผนสนับสนุนครับต้องมีการจัดทำและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง 4. เลยครับให้ทบทวนจุดอพยพทบทวนศูนย์พักพิงชั่วคราวทบทวนเส้นทางอพยพต่างๆครับการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือน 5. ครับกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กระทรวงมหาดไทยครับ 6. ครับประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนฉุกเฉินและช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนครับและ7ครับคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและตามความรับผิดชอบทั้งนี้ครับ7แนวทางนี้เพื่อจะบูรณาการการปฏิบัติงานและการประสานงานรวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำครับแต่จากน้ำท่วมเฝ้าระวังไปกันที่พิธีอุ้มพระดำน้ำนายกอนุทินเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ2569สืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 10:20 นาทีณท่าน้ำวัดบวชชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่านายกนั้นได้กล่าวเปิดงานครับซึ่งก็ระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานสะท้อนถึงเรื่องของความศรัทธาเรื่องความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์ครับอีกทั้งนี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ครับโดยได้รับการขึ้นบัญชีนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ครับนายกชื่นชมพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์การสืบสานและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วนะครับยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและสำหรับในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานครับกว่า400ปีและจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของวันแรม15ค่ำเดือน10ตามความเชื่อว่าการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลทางการเกษตรก็จะอุดมสมบูรณ์ครับและบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นซึ่งประเพณีนี้ก็สะท้อนถึงศรัทธา
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปครับจากเรื่องของประเพณีอันดีมาดูกันที่เรื่องการเฝ้าระวังกันบ้างครับกรมทรัพยากรธรณีเตือน11ถึง13ตุลาคมครับเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอด้านรัฐมนตรีสุชาติกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่11ครับถึง13ตุลาคมตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นที่ให้มีการยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเลยครับพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงเรามีการเร่งสื่อสารแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากครับและสำหรับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครับระหว่างวันที่11ครับถึงวันที่13ตุลาคมครอบคลุมใน15จังหวัด29อำเภอได้แก่นะครับภาคเหนือมี3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตากครับที่บริเวณของอำเภอพบพระและอำเภออุ่มผางจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณของอำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่บริเวณของอำเภอคลองลานภาคกลางครับมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับเกือบจะทั้งภาค10จังหวัดครับได้แก่กระบี่ครับที่อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อมพังงาครับที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอกุระบุรีอำเภอทับบุตรและอำเภอเกาะยาวนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางสุราษฎร์ธานีครับที่อำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีจังหวัดชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองครับจังหวัดสตูลครับที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงจังหวัดสงขลาครับที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดยะลาครับที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตครับ10จังหวัดภาคใต้ครับโดยครับระบบเฝ้าระวังพื้นที่นั้นอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าครับและนอกจากนี้ครับยังมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้ครับซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงให้มีการติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมบูรณาการข้อมูลนะครับกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆทุกช่องทางเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองล่ะครับจากเรื่องการเตรียมความพร้อมดินโคลนถล่มไปกันที่ความพร้อมของการประชุมระดับโลกกันบ้างครับ IMF ทำกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับที่จะมีขึ้นวันนี้แหละครับ12ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้ร่วมให้การต้อนรับครับนางคริสตาลีน่าโกเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อที่เราคุ้นกันว่า IMF ครับและเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับ
โดยคณะของ IMF นั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินการของชุมชนและร่วมกันทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วกับกลุ่ม Paper Ranger เพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนครับและมีการจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมีการมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนครับยังอยู่กันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกครับรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026พัฒนาชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยควบคู่ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็เตรียมนำเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยครับทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าที่เราคุ้นกันว่าอสมครับผ่านนิทรรศการของไทยแลนด์พาวิลเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับและเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันแรก12ตุลาคมจนถึง9วันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อจะแสดงให้ประชาคมโลกให้คนจากทั่วโลกที่มาในการประชุมครั้งนี้ครับเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ในระดับชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยสำหรับในไทยแลนด์พาวิลเลียนจะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่มุ่งให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเครือข่ายอสมทั่วประเทศซึ่งนี่เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีการนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้มีการนำระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสมมาจัดแสดงบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้นี่เป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทั้งด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพโดยชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นี้ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนะครับนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจต่อชาวโลกไปด้วยกันผู้สนใจครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมและวิดีโอย้อนหลังนะครับได้ที่ live.worldbank.org รวมไปถึงครับข้อมูลในการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพครับได้นะครับที่ www.am2026thailand.go.th โดยนะครับตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนจะรับชมได้ครับและสำหรับวันนี้ครับตีของรองข่าว
กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
2: หนึ่งนาฬิกา54นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะหลังจากฟังตีคองร้องข่าวจากคุณพีพฤฒแก้วพิบูลสลับสับเปลี่ยนกับพี่ปูบุญมาศรีมาศ
3: ใช่ค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะสองท่านนะคะ ช่วงนี้มาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะซึ่งสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
3: ค่ะ
2: ค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนค่ะเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนอันนี้ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ www.gsb.or.th นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
3: ค่ะไปดูภาพรวมของการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะคะทางท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คุชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานค่ะท่านออกมาเปิดเผยหลังมีการปิดรับลงคะแนนและปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569นะคะท่านบอกว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้มีการปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00ของเมื่อวานนี้ค่ะและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งถึงแม้ว่าในช่วงเช้านะคะบางพื้นที่ก็จะมีการปัญหาการจราจรติดขัดบ้างเนื่องจากสภาพอากาศแต่บรรยากาศการเดินทางมาใช้สิทธิ์ของทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างตลอดทั้งวันก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่า 679,000 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งปี2566ประมาณร้อยละ330นะคะขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,900 คนค่ะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประกันบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายลูกจ้างเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ12ล้านท่านนะคะซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่สูงขนาดนั้นนะก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันรอบหน้าเลยนะคะว่าออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะส่วนผู้ฝ่ายนายจ้างก็จะมีสิทธิ์ประมาณ 400,000 ได้นะคะโดยพื้นที่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะคะก็ได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall แล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทั้งนี้ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดนะคะร่วมกับรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศค่ะซึ่งก็ทางกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะซึ่งท่านก็บอกมาด้วยนะคะว่าแถลงสรุปผลเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็จะมารายงานกัน วันนี้เวลา10นาฬิกาค่ะติดตามกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการตื่นตัวมากขึ้นอย่างน้อยก็คือตื่นตัวมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว
2: ใช่นะคะกว่า3ปีที่แล้วด้วยนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพี่โกศลบอกว่าติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับวันนี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับ
3: ค่ะ
2: นะคะช่วงนี้ทางอีสานก็จะฝนน้อยหน่อยนะคะน้องชาตรีสวัสดีครับพี่น้อยพี่ส้มวันนี้เพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะวันแรกของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมหารือในเวทีประชุมจะผลักดันแนวทางใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการไทยด้วยและแน่นอนว่ารัฐบาลก็เตรียมโชว์เป๋าตังค์ไทยช่วยไทย Plus AI นกกระซิบบนเวทีนี้นะคะชูเงินดิจิทัลปลอดภัยเข้าถึงทุกกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ
3: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้านะคะเรา2คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็น